0: ตรวจมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันให้เกิดเหตุซ้ำรอยโรงเรียนณลาดพร้าวค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับทีนี้แน่นอนครับว่าเรื่องของข้อกฎหมายนะครับซึ่งตอนนี้สังคมก็ตั้งคำถามกันเยอะนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอาผิดกับร้านโรงเรียนณลาดพร้าวตามพรบ.สถานบริการได้หรือเปล่าเพราะร้านเนี่ยจดเป็นร้านอาหารไม่ใช่สถานบริการแล้วก็อยู่นอกโซนนิ่งของสถานบริการด้วยคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับในมุมมองของนักวิชาการด้านกฎหมายอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านบอกแบบนี้บอกว่านี่มันไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่เป็นสถานบริการที่ไม่ได้ขออนุญาตต่างหากอาจารย์ปริญญาโพสต์ถึง2ประเด็นที่ทางกทม.บอกนะฮะบอกว่า1ร้านนี้นี่ไม่อยู่ในโซนที่อนุญาตเปิดสถานบริการทำให้ใช้พรบ.สถานบริการไปควบคุมเนี่ยไม่ได้2เมื่อเดือนเมษายนเขตจตุจักรไปตรวจแล้วนะฮะมีทางหนีไฟและทุกอย่างเนี่ยครบอาจารย์ปริญญาบอกได้บอกว่าผมอ่านแล้วเกรงว่าจะแก้ปัญหากันไม่ตรงจุดและเรื่องนี้ก็จะจบแบบไฟไหม้ฟางเจ้าของรับผิดชอบติดคุกชดใช้ค่าเสียหายส่วนหน่วยงานอนุญาตและบังคับใช้กฎหมายก็จะทำแบบเดิมกันต่อไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นโรงเรียนลาดพร้าวก็ไม่ใช่จุดสุดท้ายแน่ๆเนี่ยแกว่าแบบนั้นคุณผู้ชมครับ
0: อาจารย์ยังได้มีการไล่เรียงทีละประเด็นเลยนะคะประเด็นแรกก็คือที่กทม.บอกว่าไม่อยู่ในโซนที่อนุญาตเปิดสถานบริการทำให้ใช้พรบ.สถานบริการเข้าไปควบคุมไม่ได้ตรงนี้อาจารย์ปริญญาบอกว่าการเป็นสถานบริการตามพรบ.สถานบริการไม่ได้ดูว่าได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นสถานบริการไหมแต่ต้องไปดูที่ลักษณะการประกอบการอย่างเช่นกรณีโรงเรียนลาดพร้าวค่ะถ้ามีการแสดงดนตรีมีการเต้นถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นสถานบริการแต่จะเป็นสถานบริการที่ไม่ขออนุญาตซึ่งตรงนี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา26ของพรบ.สถานบริการโทษจำคุกสูงสุด1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาททางเขตจตุจักรทางตำรวจสามารถจะบังคับใช้พรบ.สถานบริการกับสถานที่ลักษณะทำนองเดียวกันนี้ได้หมดนะคะอาจารย์ยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการบังคับใช้แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้ามีการออกมาเปิดสถานบริการนอกโซนมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในทำนองเดียวกันแบบนี้
1: ครับส่วนประเด็นที่2นะครับที่เขตจตุจักรไปตรวจแล้วมีประตูหนีทางหนีไฟและทุกอย่างครบถ้วนเนี่ยนะฮะประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ปริญญาตั้งคำถามบอกว่าตอนไปตรวจเนี่ยได้แจ้งเขาก่อนหรือเปล่าว่าจะไปไหมถ้าแจ้งเขาก่อนทุกอย่างมันก็ต้องครบสิประตูหนีไฟทางหนีไฟที่ดับเพลิงต่างๆนานามันต้องมีครบอยู่แล้วเพราะเราแจ้งเขาไว้ว่าเราจะไปตรวจ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ปริญญาขอให้อาจารย์ชัดชาติผู้ว่ากทม.แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังทำให้เรื่องนี้หมดไปให้ได้เขตจตุจักรก็มีส่วนบกพร่องด้วยแน่ๆยิ่งบอกว่าประตูหนีไฟมีแต่ไม่รู้เปิดได้ไหมต้องไปตรวจสอบอันนี้ถือว่าบกพร่องแน่นอนครับแต่บกพร่องหรือผิดถึงขนาดไหนก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่คนไปตายที่ประตูหนีไฟหรือตายในห้องน้ำที่ทางออกหนีไฟปิดล็อกเกิดขึ้นอีกนะฮะขอให้การตายที่ไม่สมควรไปแบบนี้คืออย่าเกิดขึ้นอีกเลยขอให้ที่นี่เป็นที่สุดท้าย
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะ
0: ในมุมของอาจารย์ปริญญาก็คือโรงเรียนลาดพร้าวสามารถจะเอาผิดได้เป็นสถานบริการที่ไม่ขออนุญาต
1: อาจารย์บอกว่าไม่อยากคนไปตายในห้องน้ำทั้งที่แบบมีทางออกหนีไฟแต่ถูกปิดล็อก
0: ค่ะแล้วเวลาไปตรวจก็ถ้าแจ้งก็คือทุกอย่างก็จะมีครบค่ะ
1: ก็ณตอนนี้ประเด็นหลักๆนะครับก็ผมก็เชื่อว่าไปอยู่ถึงเรื่องของการเยียวยา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคนเสียชีวิตตัวนี้33รายแล้วและบาดเจ็บกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับณตอนนี้ยังหาไม่ได้ว่าตกลงว่าใครที่จะรับผิดชอบถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามตรงมันก็ต้องเป็นทางร้าน
0: ค่ะ
1: ถูกไหมพี่หมวย
0: ถูกค่ะ
1: แต่ร้านเนี่ยทำแค่ประกันอัคคีไว
0: ้เฉพาะอาคาร40ล้านใช่ไหมคะ
1: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางประกันเนี่ยเขาจะยินยอมไหมใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยเงินที่เขาจะจ่ายออกมาเนี่ยมันไปผิดแบบหรือเปล่าถ้าเกิดจะเอาไปให้ทางผู้เสียหายแต่ทางคปภ.บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคุยให้
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องว่ากันคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
2: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกม

0: งเกม
1: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
2: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
3: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
4: 5ล้าน4เขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
2: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
5: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
6: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
7: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
8: การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
0: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แกช่วยฉันทำไม
10: ฉันก็ต้องอยากได้คนมีฝีมือไว้ใช้บ้างสิวะประเดิมงานแรกเลยได้กำจัดไอ้ทาสรี
11: คุณพยาบาลคะคนไข้ที่ถูกยิงเป็นยังไงบ้างคะ
12: คนไข้เสียแล้วค่ะ
13: ตอนนี้ฉันใกล้หายแล้วไว้เจอกันที่ภูเก็ตนะเว้ยอีเสดาว
14: อีกไม่นานเราก็ต้องไปแล้วสินะ
15: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงทานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Ford Tablet ให้ B-Ford Tablet ดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
17: คุณผู้ชมครับก็ไปดูสุภาลัยนะครับเปิดตัวอะไรพี่หมวยเนี่ยเราดูอันไหนก่อนอันนี้ก่อนนะสุภาลัยใช่ไหม
18: ได้ค่ะ
17: เอาสุภาลัยก่อนไหม
18: ได้สุภาลัยก่อนได้ค่ะ
17: เชิญครับเชิญครับ
18: สุภาลัยเปิดตัวค่ะเป็นสุภาลัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการค่ะเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่นะคะ ready to move ค่ะกับนิยามใหม่ของคำว่าพาร์คเริ่มได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่อยากให้ไปชมกันค่ะ
19: เพราะการพาร์คควรเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้าอยู่นี่คือแนวคิดของสุภาลัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ Ready to Move ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ซึ่งเลือกคุณภาพชีวิตก่อนตัดสินใจซื้อโครงการมาในนิยามใหม่ของคำว่าพักบนพื้นที่กว่า13ไร่แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวมากถึง 4.5 ไร่ตัวโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัย2อาคารรวม 1,607 ยูนิตมูลค่าโครงการ 4,600 ล้านบาทมีห้องให้เลือกตั้งแต่สตูดิโอถึง2ห้องนอนขนาด 30-64 ตารางเมตร
20: เทรนด์ ready to move หรือคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่เนี่ยจริงๆเริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับมาชัดเจนมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลังนอกจากปัญหาเดิมๆยังมีอยู่นะครับจะกู้ได้หรือเปล่าถ้าลูกค้าเลือกคอนโดสร้างเสร็จพร้อมโอนก็สามารถเช็คแบงค์แล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ได้เลยอัตราดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุดแปลว่าอัตราที่ผ่อนต่อเดือนเนี่ยก็จะน้อยลงคอนโดสุภาลัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการจุดเด่นของมันมาจากทำเลที่ใกล้เคียงกับเอกมัยทองหล่อแต่แน่นอนว่าเข้าไปถึงจะเข้าไปนิดเดียวเนี่ยราคาต่อตารางเมตรอาจจะต่างกันเป็นเท่าตัวทีเดียวเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราออฟเฟอร์ให้ที่นี่คือประมาณ 70,000 กว่าบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมทั้งในแง่การเดินทางทั้งในแง่ราคา
19: อีกจุดเด่นอยู่ที่ facilities ที่มากกว่าส่วนกลางทั่วไปและครบครันทั้ง2อาคารทั้ง French Park และ Lake Park สำหรับพักผ่อน Olympic Pool Full Fitness Aerobic and Yoga Street Basketball เอาใจสาย Activeยังมีเวิร์กช็อปสตูดิโอเกมโซนสกายลาวจ์เติมเต็มทั้งวันทำงานและวันพักผ่อนพร้อมบริการชัตเตอร์เซอร์วิสรับส่ง Airport Rail Link สถานีรามคำแหงใส่ใจทุกการใช้ชีวิตด้วย Drop Store Food Drop สุภาลัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการตั้งอยู่บนทำเลถนนพัฒนาการเชื่อมเอกมัยทองหล่อใกล้ทางด่วนฉลองรัตน์และศรีรัตน์นอกจากนี้สุภาลัยใช้โครงการนี้เป็น The Living Labใส่ใจตั้งแต่การออกแบบประหยัดพลังงานการเลือกวัสดุไปจนถึงการจัดการขยะเพราะเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มจากคุณภาพการก่อสร้าง
21: เมื่อก่อนนี้เราอาจจะดูคุณภาพจากความสวยงามจากความแข็งแรงความปลอดภัยของที่อยู่อาศัยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันยังต้องมีสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับโครงการนี้จะเป็นหนึ่งในอีกหลายๆโครงการของเราที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการมีคุณภาพดีรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเนี่ย เป็นไปได้จริงนะครับไม่ได้มีต้นทุนที่แพงมากส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้ยั่งยืนต่อไป
19: เปิดให้ชมห้องจริงแล้ววันนี้พร้อมงาน

0: Grand Opening Open the Park Open Your Way of Living วันที่ 18-19 กรกฎาคมนี้รับข้อเสนอพิเศษทั้งฟรีค่าส่วนกลาง1ปีและวอลเชอร์ตกแต่งห้องสูงสุด 100,000 บาทราคาเริ่มต้น 2.09 ล้านบาทสอบถามโทร1720หรือ Facebook สุภาลัย
1: ผู้ชมครับผู้ชมครับฝากนิดนึงฮะสำหรับ Line Man นะครับถูกสุดทุกวันนะฮะแกรนด์เซลครับผู้ชมครับนอกจากจะมีดีลอาหารราคาถูกสุดๆแล้วนะครับยังมีกิจกรรมพิเศษมื้อนี้มีลุ้นทองให้ลูกค้า Line Man ได้ร่วมสนุกนะครับลุ้นรับทองคำหนัก1บาทไปเลยครับเอาลองไปดูหน่อยผู้ชมครับนี่ง่ายๆนะครับเพียงคุณสั่งอาหารผ่านแอปที่ชื่อว่า Line Man นี่แหละครับแถมยังมีคูปองส่วนลดค่าอาหารมูลค่า500บาทรวมอีก20รางวัลแจกเยอะมากๆนะครับยิ่งสั่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือว่าหากยังไม่ได้สั่งอาหารในตอนนี้ก็ถ่ายรูป QR Code เก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยกลับไปสแกนนะตอนที่คุณจะสั่งอาหารก็ได้คุณสามารถสแกน QR Codeและสั่งอาหารได้ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยถ่ายไว้เลยเก็บไปเลยจะกินตอนไหนก็เนี่ยฮะเอามาใช้ได้ถ้าอยากลุ้นทองก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับเพราะสามารถร่วมสนุกได้ถึง22กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับและประกาศรางวัลวันที่30กรกฎาคม69ที่ Facebook Page Line Man นะครับคุณผู้ชมครับแอป Line Man ครับมีร้านอาหารเยอะจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านฮิตติดเทรนด์ร้านเก๋าเจ้าเก่าร้านแถวบ้านหรือว่าแบรนด์ดังๆให้คุณผู้ชมนั้นได้สั่งกันเพียบเลยนะครับแถมยังมีโปรดีๆให้สั่งได้ถูกสุดทุกวันนะฮะและอย่างที่บอกครับตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมพิเศษนะครับแค่สั่งอาหารก็ได้ลุ้นทองคำหนัก1บาทคุณต้องรีบสแกนหรือว่าถ่ายรูป QR Code เก็บเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับช่วงนี้ครับไลน์แมนถูกสุดทุกวันนะครับกับแกรนด์เซลล์เขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับมีทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้มแล้วก็โอกาสลุ้นรับทองคำ1บาทคุณอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับรีบสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนี่นะเห็นไหมล่
2: ะ
1: สั่งมากมีสิทธิ์มากนะครับคุณอาจจะได้ทองนะครับแล้วก็หรืออาจจะได้เป็น
2: คู
1: ปองส่วนลดค่าอาหาร500บาทนะฮ
2: ะ
1: เยอะเลยนี่ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนถ้าคุณจะสั่งอาหารคุณค่อยเอามาสแกนก็ได้
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ลุ้นทองนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้ค่ะมีโอกาสต้อนรับน้องๆนะคะ The Running เงินงานความรักค่ะน้องไอซ์น้องอุ้มค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณสองท่านครับ
2: ค่ะ
4: โอเคอ่ะละครเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรยังไงไหนลองเล่าให้ฟังสิไอซ
3: ์ครับก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กจบใหม่ในยุคนี้ครับที่ต้องเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินงานความรักครับผมเพราะว่าทุกคนมีความฝันหมดแต่ว่าความฝันนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่หวังก็ได้ครับ
1: ในเรื่องรับบทเป็น
3: รับบทเซนครับ
1: เซนนะ
3: ครับ
1: จะเซนไว้ตลอด
3: เซนไว้ตลอด
5: ไม่ใช
3: ่ไม่ใช่ครับไม่ใช
1: ่อ๋อนึกว่าแบบเห็นมีเรื่องของแบบงานเรื่องอะไรก็อาจจะแบบก็เลยต้องเซนไม่ใช่นะ
3: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ได้เซนตามร้านเลยไม่ใช
3: ่ครับ
5: ตัวไอซ์เป็นรับบทจะเป็นแบบคนที่ประสบความสำเร็จแล้วค่ะส่วนอุ้มรับบทเฟืองเป็นแบบ first jobber
1: เฟือง
5: เฟืองชื่อเฟือง
1: ชื่อแบบสมัยก่อนมากเลยลูก
5: ใช
3: ่ในเรื่องแต่ละตัวละครนะครับจะเป็นค่าเงินในแต่ละต
5: ัวใช่เป็นสกุลเงินมีเซนเฟือง
1: หยวน
5: ฟัง
1: มีดอลลาร์ไหม
5: ดอลลาร์ไม่มีค
1: ่
5: ะมีโบนัส
1: เขาเป็นโบนัส
5: เป็นโบนัสมี
2: ปอนก็ม
5: ี
1: เขาปอนก็มีเขาจะตั้งชื่อเป็นตาม
5: สกุลเงิน
3: ที่มีของ
5: ใช่ค่ะ
1: โอเคนะแล้วหนูเล่นเป็นใครลูก
5: เล่นเป็นเฟืองค่ะเป็นเด็กจบใหม่เด็กจบใหม่ที่เขาแบบมีแพชชั่นกับการทำงานมากๆแล้วก็ต้องออกจบมาแล้วเขาต้องเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงว่าความฝันของเขามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเขาว่าจะไล่ตามมันได้แค่ไหนค่ะ
1: นะเรื่องนี้มีใครเล่นอีกบ้าง
5: ก็สำหรับเรื่องนี้ก็จะมีพี่
3: พิมพ์ พี่พิมพ์มีปีเตอร์แพนแล้วก็มีเซนครับ
5: ใช่ค่ะมีพี่ซีนเป็นแก๊งแบบว่าเด็กๆกัน
2: ค่ะน้องอุ้มน้องไอซ์เคยร่วมงานกันมาแล้ว
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ครับ
2: ค่ะมาเจอกันครั้งนี้เป็นยังไงคะ
3: โหสนิทกันเกินครับ
5: สนิทเกินกันมากซึ่งในเรื่องเหมือนแบบต้องไม่สนิทกันเพราะว่าเราต้องแบบเป็นเข้าไปเป็นแบบว่าเด็กจบใหม่แล้วก็เข้าไปทำงานในบริษัทเขาซึ่งเขาจะต้องเป็นแบบ introvert มากๆแล้วก็เป็นคนเก่งมากๆมันเลยทำให้เหมือนในกองเราต้องแบบมีเวลาที่แบบห้ามคุยกัน
3: แยกกันบ้าง
5: แยกกันอยู่
3: โดนสั่งเลยครับเพราะแบบว่าห้ามคุยกันนะนั่งกินข้าวแยกกันก่อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าจะถึงซีนสำคัญ
1: เพื่อให้รู้สึกว่าเรายังไม่ได้แบบคุ้นเคย
5: ไม่ได้รู้จักกันใช่ค่ะ

0: นะไม่มีบทคนเล่นเป็นพ่อเป็นอะไรบ้างมี
1: อุ้ยจริงๆมีนะคะตอนนั้นพี่หนุ่มน่าจะไม่มีคิวหรือเปล่า
0: ก็รออยู่เนี่ยอยากจะไปเล่นเป็นพ่อด้วยนะพี่หมูอยากถามอะไรน้องอีกไหม
2: ค่ะอยากเวลาเข้าฉากด้วยกันมีฉากไหนที่คนดูห้ามพลาด
1: โอ้จริงๆคืนวันเสาร์นี้ค่ะที่ทุกคนห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นการที่เขาทั้งสองคนเนี่ยเหมือนพยายามปรับตัวเข้าหากันเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้คือทำงานด้วยกันไม่เข้าใจจนเฟื้องขอลาออกสุดท้ายคือพอปรับความเข้าใจกันได้อะเริ่มกันใหม่แล้วทีนี้เป็นการที่เขาจะได้รู้จักกันมากขึ้นปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นแล้วก็เป็นการทำงานแบบลงพื้นที่ครั้งแรกของเขาทั้งคู่ค่ะ
3: เราจะได้เห็นว่าความเข้าขากันหรือว่าไม่เข้าขากันจะเป็นแบบไหนครับ
0: ครับนี่พอบอกมีเนี่ยชื่อเป็นสกุลกันมีคนพี่หนุ่มอยากจะเล่นเรื่องนี้บอกพี่หนุ่มต้องเล่นเป็นชื่อบาท
3: ชื่อบาท
0: แบบไม่เต็มนะ
2: เขา
0: โอ้โหแต่ละคนดีกับผมทั้งนั้นเลยโอเคฝากละครเรื่องนี้หน่อยครับทั้งสองคนครับเชิญครับ
1: ฝาก The Running เงินงานความรักด้วยนะคะเป็นละครแนว Coming of Age ที่จะได้เห็นแบบว่าตัวละครแบบ struggle กับชีวิตสู้ชีวิตแล้วก็แบบมีความแบบได้เรียนรู้เชื่อว่าเรื่องนี้จะได้ relate กับใครหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่สำเร็จแล้วหรือว่าคนที่เป็น First Jobber นะคะฝากด้วยค่ะ
3: ก็ฝากทุกคนด้วยครับหาสมดุลของชีวิตให้เจอครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานหรือความรักครับถ้ามีพร้อมกันทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนครับ
2: โอ้โห
0: โอเคเรื่องนี้เป็นใครเป็นผู้กำกับนะฮะ
1: พี่ฟิลส์ค่ะ
0: พี่ฟิลส์นั่นเป็นละครของ
1: ของค่ายมาสเตอร์วัน
3: ครับพี่
0: ของมาสเตอร์วันก็แม่ก้อย
3: แม่ก้อย
0: ใช่ไหมแม่ก้อยคาริกานะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคนะครับอ่ะได้นะครับคือออกคืนนี้ใช่ไหม
2: ออกไปแล้ว
0: ออกไปแล้วนะ
1: ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา20:25ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับต้อง
3: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับแต่ยังอยู่ช่อง3อยู่ใช่ไหมยังมีโปรโมทอีกอยู่ใช่ไหม
1: มีค่ะ
0: โอเคได้ครับเดี๋ยวตามไปดูนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอ
1: บคุณค่ะ
0: เวลามาออกผลกระแสก็ได้นะ
3: ไม่เป็นไร
0: ฮะออกไปแล้ว
1: ให้กำลังใจดีกว่าค่ะให้
0: กำลังใจอุ้มลูกมันนะ
3: เดี๋ยวดูผ่านจอดีกว่า
1: ติดตามอยู่ค่ะติดตาม
0: มาออกได้นะ
1: เป็นผู้ชมดีกว่าค่ะ
3: เนี่ยแต่งนี้เลิกรักแล้วครับ
0: โอเคขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: อ้าวโอเคพี่หมวยเมื่อวานนี้พี่หมวยทำผลกระแสเรื่องเพื่อนบ้าน
2: โอ
0: ้เห็นบอกว่าบทสวดอะไรนะ
2: บทสวดอิติปิโส
0: ใช่แล้วเขาใช้ขึ้นหัวเรื่องว่าอะไรนะบทสวดพอทนถุงขี้พอเลย
2: ใช่ถุงขี้ถุงเยี่ยวเลยค่ะพี่หนุ่ม
0: น่ากลัวมากมันยังไงเรื่องราวมันยังไงพี่หมวย
2: ก็เพื่อนบ้านไปถูกคู่กรณีค่ะทำสารพัดเลยเปิดเพลงเสียงดังมากนะคะเปิดบทสวดเปิดนิยายให้ฟังแล้วก็เขาเป็นร้านซ่อมเครื่องดนตรีอะค่ะบางทีดึกๆเขาดีกีตาร
0: ์นะ
2: เขาบอกว่าเขาทดสอบเสียงตีกลองก็มี
0: ลักษณะจะพยายามจะเป็นเนเน่ให้ได
2: ้
0: เหมือนเนเน่
2: แต่เขาดีแบบเชี่ยวชาญมากนะคะ
0: เรามีเสียงไหม
2: มีค่ะ
0: ลองฟังดูสิ
2: เสียงดังมากนี่ตีกลอง
0: เป็นนักดนตรีเหรอ
2: เขาเป็นร้านซ่อมเครื่องดนตรีแต่ไม่ได้เปิดเป็นหน้าร้านแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดร้านที่อื่นมาก่อนและตอนนี้เขาก็ยังรับซ่อมอยู
0: ่เป็นผู้มีดนตรีในหัวใจ
2: ใช่ค่ะ
0: ตายแล้ว
2: ค่ะ
0: แต่เพื่อนบ้านที่ปวดหัวมาก
2: โอ้ยเสียงมันดังมากอะค่ะแล้วเขาชอบทดสอบตอนเที่ยงคืนตีสองคืออยู่ๆนอนแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเสียงกลองเขา
0: โอ้โหผมพลาดความฮาไปได้ยังไงนี
2: ่โอ้อันนี้ยังไม่พีคนะคะที่พีคก็คือเขามีการปาถุงขี้ถุงเยี่ยว
0: อุ้ยตายแล้ว
2: ใส่หลังคาบ้านของน้องผู้เสียหายที่มาเมื่อวาน
0: จริงเหรอ
2: จริงค่ะเนี่ย
0: น่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่าเขาเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกมา
0: น่ะเสียงดังแป๊ะ
2: ค่ะ
0: น่ะอะไรนะถุงติดเหรอ
2: ถุงขี้แล้วก็เดี๋ยวจะเห็นเขาเปิดหน้าต่างเห็นมือเลย
0: เดี๋ยวพี่หมวยคนบอกเดี๋ยวเอาสารอาหารกลางวันตอนนี
2: ้ขออภัยท่านผู้ชมนะคะ ค่ะ
0: โอ้ตายแล้วตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยว
2: ล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะผอ.เขตดุสิตลงพื้นที่ไปผอ.วรัญญาลีลาบุรณพงศ์ค่ะผอ.บอกว่าลงไปตรวจสอบในทุกจุดเลยความเดือดร้อนแล้วก็เนี่ยค่ะน้องไปได้พาไปดูด้วยจุดที่ถุงเนี้ยอันนี้ถุงขี้ถุงเยี่ยวที่เขาเป็นคนบอกเองคือตอนแรกทางไปยังเข้าใจว่าเป็นถุงแกงแต่ว่า
0: เ
2: ป็นถุงแกง
0: แกงอะไรมันคลัก
2: ๆมันเป็นเหมือนแบบกลิ่นโอ้โหอบอวลมาก
0: เหมือนแกงกะทิ
2: เขาก็เลยบอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ถุงแกงหรอกขี้เยี่ยวกูเอง
0: อุ๊ยตายเขาบอกแบบนี้เลย
2: ใช่ค่ะเขาโมโห
0: พี่หมวยได้คุยกับตัวเจ้าตัวเขาไหม
2: โอ้ได้คุย

0: พี่นุ่ม
1: เจ้าตัวว่าไง
0: เจ้าตัวบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีมือดีแอบเข้าไปที่บ้านเขาแล้วตอนแรกไอ้ภาพที่เราเห็นกล้องวงจรปิดที่เห็นเปิดหน้าต่างมาแล้วทิ้งถุงขี้ถุงเยี่ยวเขาบอกว่าจริงแล้วไม่ใช่เขาตอนแรกเขาบอกไม่รู้เป็นใครทุกคนก็สงสัยทนายสายหยุดก็บอกเอ๊ะหรือว่ามีคนไปแอบอยู่ที่บ้านพี่ถูกแกล้งหรือเปล่าสุดท้ายเขาถึงยอมรับว่าเนี่ยแหละเป็นเขาเอง
1: ตายแล้ว
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ลงแล้วเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ลงแล้วค่ะเช้าวันนี้ลงทั้งทางภูมิกับของสน.นางเลิ้งก็ส่งทางตำรวจสน.นางเลิ้งไปด้วยลองฟังเสียงของทางผอ.เขตดูสิ
2: ในส่วนอำนาจหน้าที่ของเขตก็จะเป็นเรื่องพรบสาธารณสุขในเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงถ้าตีสองเนี่ยเราก็ต้องเชิญทางตำรวจมาร่วมตรวจด้วยอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องขอคุยกับตำรวจในเรื่องกรณีนี้ก่อนในกรณีเสียงดังมันก็ต้องมีการวัดเสียงก่อนนะคะตามกฎหมาย
3: ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้รับเรื่องร้องเรียนมาก่อนไหมคร
2: ับ ถ้าฟังจากผลกระแสเมื่อวานก็คือ2ปีแล้วนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้แล้วก็ทางน้องก็แจ้งทางสน.นางเลิ้งก็คือจาก2ปีที่แล้วนะคะก็ยังติดตามแต่เราก็ไม่จะเป็นให้ตำรวจมาดูก็คงต้องมาประชุมหารือแล้วก็ต้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งนะคะ
1: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ความคืบหน้า
0: ความคืบหน้าค่ะทางตำรวจสน.นางเลิ้งก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ค่ะผู้เสียหายบอกว่าคือสิ่งที่กลัวมากก็คือเขามีปืนด้วย
1: มีปืนด้วยนะ
0: เขามีปืนค่ะ
1: นี่ตำรวจนะ
0: ตำรวจลงพื้นที่ไปค่ะพันตำรวจตรีสิริชัด
1: เดี๋ยวคนก็บอกตำรวจรออีก
0: สารวัตรปราบปรามสน.นางเลิ้ง
1: เนี่ยเดี๋ยวดูดิต้องทงว่าตำรวจรอเชื่อผมไหม
0: ค่ะตอนนี
1: ้ไม่มีผิด
0: ท่านบอกว่ากำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่นะคะ
1: โอ้โหนี่เป็นยศอะไรเนี่ยตำรวจคนนี
0: ้พันตำรวจตรีค่ะ
1: โ
0: อ้สารวัตรปราบปรามของสน.นางเลิ้งลงพื้นที่ไปเองเลยประเด็นเรื่องของปืนนะคะท่านบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นอาวุธปืนยาวมีใบอนุญาตป.4ถูกต้องและยังไม่มีการนำมาใช้ก่อเหตุถ้าภายหลังพบว่ามีการทำผิดเพิ่มเดี๋ยวจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: เนี่ยมาแล้ว
0: มาแล้วตำรวจร
1: อตำรวจรอบอกตำรวจรออีกแล้วบอกกล้ามแน่นเหมือนซานโอ้โหแต่ละคนเห็นไหมล่ะพี่หมวย
0: แต่ว่าดีใจแทนทางผู้เสียหายนะคะที่ทั้งเขตลงไปทั้งตำรวจลงไปคือเขาเดือดร้อนมากจริงๆแล้วแม่เขาเป็นโรคหัวใจด้วยจู่ๆดึกๆก็คือมีเสียงกลองเสียงดังแบบนี้อันนี้ก็คือต้องเอากะละมังไปรองอะค่ะพี่หนุ่มคือไอ้ถุงขี้เยี่ยวลงมาตรงนี้ก็ต้องเอากะละมังไปรองถ้าไม่งั้นก็ไหลลงมาตามกำแพง
1: เฮ้ย
0: แบบนี้
1: จริงเหรอนี่พี่มวย
0: จริงจริงค่ะ
1: หนักข้อ
0: มากๆค่ะเมื่อวานนี้เห็นใจน้องไปมาก
1: ลงไปหาดูได้นะคนที่ยังไม่ได้ดูนะในผลกระแสเมื่อวานนี้พอดีเมื่อวานผมไม่ได้มาพี่หมวยทำนะผมเองก็ท้องเสียงานเมื่อวานไม่สบายนะลำไส้อักเสบนี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเมื่อวาน
1: เนี่ยครับโอ้มีคนส่งมาใจละลายเลยอยากถูกจองจำตำรวจหล่อมากค่ะเน
0: ี่ย
1: อะไรเนี่ยโอ้ตาย
0: ค่ะ
1: งานดีตำรวจเอ็กซ์ตร้าวันนี้ที่บ้านหนูเล่นไพ่นะคะพี่มาดูหน่อยแหมแต่ละคนโอ้ตาย
0: น
1: ี่ดูดิพิมพ์เข้าใจพิมพ์นะแต่ละคนเนี่ยน
0: ะ
1: อยากให้ตำรวจไปจับแล้วบอกหนูบ้านหนูเล่นไพ่มาจับหน่อยทีผู้พันขานี่ก็มีโอ้อยากโดนจับเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้เยอะมากเลยเนี่ยวายตำรวจรอเห็นไหมล่
0: ะ
1: ขอปั๊บตำรวจหน่อยอยู่ที่ไหนนะพี่หมวยที่
0: สน.นางเลิ้งค่ะ
1: เป็นพันนะเป็นนายพันนะ
0: เป็นนายพันพันตำรวจตรีค่ะอ๋อเนี่ยจุดนี้คือถนนนครสวรรค์มีบางคนดูจบถึงเมื่อวานเพราะว่าเราคุยกับทางคู่กรณีชื่อว่าคุณเอกแล้วคุณเอกบอกว่าเราเหมือนถามว่าเขาทำมาหากินอะไรเขาบอกเขาใช้เงินเทวดาค่ะ
1: ใช้เงินเทวดาวะ
0: ค่ะมีคนดูถึงจบเมื่อวานด้วยเพราะว่ามีพิมพ์เงินเทวดามา
1: ค่ะโอเคเนี่ยบอกพ่อของลูกเลย
0: พ่อของลูก
1: นางหวังก็มา
0: ค่ะ
1: นี่ตำรวจพูดดีมีเหตุผล
0: ค่ะ
1: นี่นะ
0: อุ๊ยเรามีเสียงตำรวจนะคะ
1: เอาเหรอ
0: เกินเวลาพี่หนุ่ม
1: เอาไม่เป็นไรเปิดเสียงตำรวจให้หน่อยเอ้าเปิดเสียงตำรวจมา
4: ครับได้สั่งการเน้นย้ำและกำชับเจ้าที่สายตรวจแล้วว่าบริเวณเนี้ยมีเหตุแบบนี้อยู่แล้วก็ได้เอาเหตุเนี้ยมาถ่ายทอดให้ตำรวจทุกนายที่ลงพัน

0: แล้วก็ทราบครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มีการตรวจตาตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางบ้านของคุณพี่เนี่ยมีอะไรสามารถโทรประสานเบอร์โดยตรงของโรงพักได้หรือว่าเอาเบอร์ผมไปด้วยก็ได้ครับไม่มีปัญหาโทรแจ้งแล้วผมจะแจ้งทันทีแล้วเพื่อที่ว่าตำรวจเนี่ยจะได้มาถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วและทันท่วงทีในการระงับเหตุในส่วนเรื่องอาวุธปืนครับก็ตอนแรกนะครับทางสน.นางเลิ้งได้ตรวจสอบแล้วนะครับเป็นอาวุธปืนยาวแต่ว่าน
1: ี่นะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเอาเบอร์ผมไว้ก็ได้ เดี๋ยวจะเอาขึ้นหน้าจอให
2: ้ตำรวจอาจจะให้เฉพาะบ้านผู้เสียหายหรือเปล่าคะ
1: นี่นะ
2: ค่ะ
1: ตำรวจหล่อมีแต่คนบอกก็อยากให้ไปจับ
2: เสียงหล่อเสียงเพราะเสียงน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: แต่ละคน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยเอานะตามนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ขนกระแสไปเรื่องซีเรียสหน่อยนะคุณผู้ชมครับก็ขออนุญาตกลับไปเรื่องของไฟไหม้อีกสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมครับคือต้องบอกแบบนี้ตอนนี้มันยังมีปัญหามีประเด็นกันอยู่เรื่องราวของตัวคนที่รับผิดชอบว่าจะเอายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ทางฝั่งของตัวเพื่อนนะฮะแล้วก็ญาติของทางผู้เสียชีวิตเขาเนี่ยเขาจะมานั่งที่นี่นะครับแล้วก็จะมีทนายความของทางร้านจะมานั่งอยู่นะฮะจะมีทางทนายตุ๋ยมาเป็นทนายในทนายคนกลางให้อีกมุมนึงแล้วก็จะมีทางฝั่งของตัวคปภ.คือพี่อดิศรเนี่ยจะมานั่งนะครับว่าเดี๋ยวมันจะหาทางออกกันแบบไหนนะครับในมุมของตัวเงินเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่มีข่าวมาบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาจะให
2: ้10,000
1: บาทแต่ในขณะเดียวกันน่ะทางญาติก็บอก10,000บาทมันใช่เหร
2: อ
1: นะครับทีเนี้ยมันก็มีเรื่องของคปภ.เนี่ยเขาบอกว่ามีเงินอยู่40ล้านที่มันอยู่กับประกันอัคคีภัยไม่รู้ว่ามันจะจ่ายผิดประเภทได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามคปภ.อันนี
2: ้ค่ะ
1: นะฮะ
2: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นี้นะคะน้ำตาลก็อยู่ในร้านอาหารที่เป็นหนึ่งในร้านโปรดของน้ำตาลเลยซึ่งร้านนี้รสชาติจัดจ้านถูกใจมากๆเลยค่ะอุ๊ยเหมือนมีคนแอบถ่ายอยู่เลยอ่ะอ้าวปอนมาได้ไงเนี่ย
1: เพิ่งได้เครื่องใหม่เลยฝึกถ่ายรูป
0: ไหนขอดูหน่อยถ่ายสวยไหม
1: นี่ดู
0: ถ่ายรูปสวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าถ่ายเก่งแบบนี้ไปถ่ายรูปเล่นให้พี่หน่อยดิ

0: การขับขี่ขณะฝนตกและถนนลื่นเราควรลดความเร็วลงเพื่อลดความเสี่ยงของการเหินน้ำและเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติอย่างน้อย 10-15 เมตรนะเพื่อมีระยะเบรกพอซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับขี่หรือสังเกตระดับน้ำบนพื้นผิวถนนด้วยนะแต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีระดับน้ำสูงควรหลีกเลี่ยง
1: โอ้ไฟหน้ารถพี่นี่สว่างเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่เพราะการขับรถในเวลากลางคืนแบบนี้เราควรเช็คระบบไฟก่อนออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นความสว่างของไฟหน้าหรือไฟท้ายที่สำคัญที่ปัดน้ำฝนเนี่ยเราก็ต้องหมั่นตรวจเช็คนะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
1: ก็จริงพี่แต่ยิ่งขับรถตอนกลางคืนนี่ยิ่งอันตรายเลย
0: ใช่ยิ่งถนนที่มีรถจอดเยอะๆแบบนี้เรายิ่งต้องใช้ทัศนสติในการขับขี่นะ
1: เชื่อแล้วว่าพี่เป็นคนขับรถดีจริงๆโอ้หายห่วงเลย
0: อย่าเพิ่งไปน้องส่งรูปให้พี่ก่อน
1: ส่งรูปให้พี่
0: แต่
1: ผมส
0: ่
1: งร
0: ู
1: ปไปให้ในแชท
0: Thank you น้อง
1: คร
0: ับ
1: ผมคุณครับเจริญ
0: ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมร่วมสนุกกันนะคะแล้วมารุ้นรับของที่ระลึกจากขับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดี

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ทำเรื่องราวของไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับก็นำเสนอไปวันนั้นเนี่ยก็น่าจะพอแล้วแต่สุดท้ายอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันยังมีประเด็นที่ยังคงข้างค้างใจหลายๆคนอยู่นะครับคือเรื่องราวของการเยียวยาคุณผู้ชมครับเพราะอะไรคุณผู้ชมครับทางฝั่งของตัวโรงเบียร์เองเนี่ยณวันนี้ก็จะมีหลายฝ่ายที่ออกมาพูดกันนะครับว่าจริงๆแล้วโรงเบียร์ต้องรับผิดชอบติบางคนจะบอกภาครัฐต้องเข้ามารับผิดชอบบางคนจะบอกว่าภาครัฐมันควรจะรับผิดชอบเพราะคนที่ไปเที่ยวก็คือเสียงเนี่ยแตกเยอะมากคุณผู้ชมครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะมีการจ่ายประกันเรื่องของอัคคีภัยออกมานะครับว่าเป็นการถ้าเกิดว่ามีการเอาเงินของประกันอัคคีภัยเนี่ยไปจ่ายผู้เสียหายมันเป็นการจ่ายผิดประเภทหรือเปล่าทำแบบนี้คอพอตีความผิดหรือเปล่ามันใช่หรือไม่ใช่ต่างๆนานาวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะเพื่อจะเป็นการคลายข้อสงสัยนะครับแล้วก็หาแนวทางว่าจะทำยังไงจะช่วยหรือยังไงกับทางผู้ประสบเหตุนะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยทางฝั่งของคุณเปิ้ลเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต2ท่านซึ่งเป็นสามีภรรยากันนะครับวันนี้มานั่งกับเราสวัสดีคุณเปิ้ลนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: มีคุณไอซ์นะครับหัวหน้าวงทศกัณฐ์วันนี้มาอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณไอซ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ด้านหลังนะครับก็คือ ทางฝั่งของคุณแฟรงค์ประสานงานให้ความช่วยเหลือนะคุณแฟรงค์สวัสดีนะครับมีทนายตุ๋ยนะครับวันนี้เป็นทนายคนกลางนะครับวันนี้จะมานั่งคุยกับเราสวัสดีตุ๋ยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้ทนายนิธิรุตเจติยาธีระนันนะฮะเป็นทนายความของทางโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้มานั่งคุยนะครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะครับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจคอปปอนครับวันนี้มานั่งกับเรา
2: สวัสดีครับ
0: ส่วนด้านหลังนะครับเราก็ยังมีอีกนะฮะมีคุณเอ็มนะครับมีคุณแบงค์คุณบุ๊กคุณแบทแมนนะครับซึ่งเป็นน้องชายคุณบริสผู้เสียชีวิตด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียใจด้วยนะครับล่าสุดขออนุญาตคุยกับไอซ์ก่อนนะฮะดินเสียชีวิตแล้ว
2: ครับ
0: นะฮะคือตอนนั้นที่เรามาคุยกันเมื่อวันจันทร์นะครับตอนวันจันทร์เนี่ยตอนนั้นยังตามหาดินไม่เจอ
2: ครับ
0: สุดท้ายถึงได้รู้ว่าดินเองเนี่ยถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี
2: ใช่ครับ
0: เราตามไปเยี่ยมแล้วใช่ไหม
2: ตามไปแล้วครับคือตอนแรกผมก็ติดงานของแฟนผมอยู
0: ่ครับ
2: ก็คือยังไม่มีเวลาครับ
0: ครับ
2: แล้วแม่เขาก็โทรมาก่อนวันที่ผมจะไปเมื่อวานนะครับกลางดึกเขาก็โทรมาบอกว่าอยากให้ผมอะไปดูใจน้องหน่อยน้องน่าจะรอไอซ์อยู่แม่ก็คือบอกให้ทำใจแล้วครับแม่เขาก็เริ่มทำใจแล้ว
0: ครับ
2: ครับพออีกวันนึงผมก็ก่อนไปเชิญร่างแฟนนะครับที่จุดเกิดเหตุ
0: ครับ
2: ผมก็เลยแวะไปหาน้องตอนแรกก็กลัวว่าจะไปไม่ทันนะครับแต่ไปถึงน้องเขาก็ยังรออยู่ผมก็ไปพูดบอกลาน้องอะครับบอกว่าไม่ต้องทรมานแล้วนะพี่มาแล้วนะก็บอกให้ไปจับมือกับพี่อีก3คนก็ไปด้วยกันดูแลฝากดูแล
0: เขารู้สึกตัวไหมดินตอนนั้น
2: เขาไม่รู้สึกตัวครับ
0: คือเขาหลับอยู่เฉย
2: เขาหลับอยู่เฉยเลยครับผมก็ไปแตะเท้าเขาไปจับเท้าเขา
0: ขอโทษนะครับคุณหมอได้บอกไหมครับว่าไฟเนี่ยไหม้เขากี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกาย
2: 80% ครับ
0: 80%
2: ครับผมแล้วเขาก็บอกว่าคือน้องอ่ะเกินความร้อนเข้าไปข้างในด้วยครับปอดทั้งปอดทั้งไตวาย
0: คือกลืนความแสดงว่าน้องอยู่ในจุดที่ไฟมันกำลังโหมอยู่ตรงนั้นพอดี
2: น่าจะใช่
0: ไม่ได้มีโอกาสที่จะวิ่งหนีเหมือนคนอื่นถูกไหมฮะที่ว่าอาจจะไปบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือแบบไม่ได้โดนไฟแต่ว่าสำลักควันเหมือนคนอื่นแต่อันเนี้ยอยู่ตรงจุดที่มีไฟเลย
2: มีไฟครับเพราะว่าเนื้อตัวเขาก็โดนคอกด้วยเยอะ
0: แล้วพอหลังจากคุณไปเยี่ยมแล้วเป็นยังไงฮะตอนนั้น
2: ก็ที่ประจรเขาก็ค่อยๆลดลงครับแต่ว่าผมไม่ได้อยู่จนถึงสุดท้าย
0: วินาทีสุดท้าย
2: ใช่ครับผมก็บอกน้องว่าดินพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะก็เดี๋ยวพี่จะคอยประสานงานให้กับทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่จะช่วยดูแลให้แล้วผมก็ออกจากห้องฉุกเฉินมาครับห้อง ICU มาแล้วก็มาคุยกับแม่ต่อครับแล้วพอช่วงเย็นผมก็กลับไปที่วัดผมก็ไปเขียนกระดานชื่อแฟนผมอะฮะกำหนดการอะไรเงี้ยครับก็แม่เขาก็โทรมาแจ้งว่าดินเสียแล้วนะ
0: น้องไปแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ครับแต่ว่าอีกหนึ่งบุคคลรู้สึกจะมีนักร้องชื่อคุณชัยชนะใช่ไหมชนะชัย
2: ติ๊ก
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: คุณติ๊กวันนี้มาไหมฮะ
2: วันนี้ไม่ได้มาครับ
0: ไม่ได้มานะครับแต่ว่าคุณติ๊กเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าคุณติ๊กเองเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับทางตัวดินเนี่ยรอเขาอยู่เหมือนกัน
2: ครับ
0: ไปด้วยกันไหมตอนนั้นที่ไป
2: คือติ๊กกับคนที่วงผมจะไปก่อนแล้วทีเนี้ยเขากลัวผมไปไม่ทันเขาก็วิดีโอคอลมาคอก่อนทีเนี้ยพอคอปุ๊บผมก็พูดกับน้องว่าน้องเป็นไงบ้างดินเป็นไงบ้างได้ยินพี่ไหม

0: แล้วติ๊กเนี่ยก็บอกกับผมว่าตอนที่ผมพูดเนี่ยดินก็น้ำตาไหลออกมาแล้วทีเนี้ยผมก็คุยกับพี่บุ๊กที่เป็นนักร้องครับเขาก็บอกว่าไอ้มึงอยู่ไหนมึงมาทันไหมถ้ามึงมาทันมึงรีบมาเลยผมก็บอกว่าตอนนั้นผมอยู่แถวแถวพระราม4ผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคผมกำลังไปพี่ผมเดี๋ยวผมรีบไปผมก็เลยเข้าไปถึงที่เล่าก่อนหน้านี้ครับ
1: ครับเดี๋ยวลองให้ฟังเสียงทางฝั่งของตัวคุณติ๊กนะฮะที่เขาพูดถึงนะครับเรามีการสัมภาษณ์มาลองดูนะครับ
2: ไม่ให้เขาน่าจะเป็นห่วงผมด้วยแหละเพราะว่าเมื่อคืนผมก็เหมือนรู้สึกว่าเขาเหมือนมาหาเอาจริงผมฝันผมอะในภวังค์ผมอะมันไปกอดหัวหน้าวงกอดพี่ไอซ์แล้วผมว่าแล้วหลังพี่ไอซ์เป็นแผลหมดเลยผมว่าพี่ไอซ์ทำไมหลังพี่มันเป็นแผลได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ไม่รักษาแผลหรอพี่ไปรักษาแผลก่อนไรดินมันก็เดินเข้ามาจากด้านหลังแล้วบอกพี่จะเป็นเสียใจอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยผมไม่ไหวผมเห็นเขาแล้วผมไม่ไหวแล้วผมก็ตื่นแบบพยายามทำให้ตัวเองตื่นอ่ะจนผมสะดุ้งขึ้นมาผมสะดุ้งขึ้นมาผมก็หายใจเฮือกหนึ่งสักพักหนึ่งมันเหมือนมีเสียงคนอ่ะเดินในบ้านแบบลากเท้าอ่ะแกะแกะแกะแกะผมรู้เลยว่านี่คือดินแน่นอนแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะผมมาเอาเสื้อเขามาตัวหนึ่งเป็นเสื้อวงผมไม่คิดว่าเสื้อของเขามันจะออกมาได้ไงคือมันโผล่ออกมาแล้วมันกางออกมาเลยเหมือนผมก็มึงอยากได้คืนเหรอเดี๋ยวกูไปให้มึงบอกกูเลยมึงอยากได้อะไรเดี๋ยวกูหาให้หมดแหละบอกว่าคิดถึงนะดินแบบคิดถึงมากแล้วก็เป็นห่วงมึงเป็นคนที่แบบมึงรักเพื่อนรักฝูงมากมึงรักครอบครัวมึงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่อะไรแล้ว
1: ครับขออนุญาตนะครับกลับมาทางนี้แล้วของทางฝั่งของตัวคุณเปิ้ลเองวันนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุ
3: ค่ะ
1: ก็เป็นคนแรกที่ได้เห็นเหตุการณ์ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นขออภัยนะย้อนกลับไปอีกครั้งนึงอาจจะกระทบความรู้สึกผมขออภัยตอนนั้นเป็นยังไงผมยังไม่เคยได้ฟังในมุมของคุณเลย
3: ครั้งแรกที่เปิ้ลเข้าไปในร้านเปิ้ลนั่งเปิ้ลจะอยู่ตรงโต๊ะข้างหลังเคาน์เตอร์แรกเลยหลังเคาน์เตอร์โต๊ะ141เพราะปกติเป็นจะเป็นคนที่ไม่นั่งข้างหลัง
1: ไปประจำไหมที่นั่น
3: ประจำค่ะ
1: ประจำนะฮะ
3: ใช่ค่ะแล้ววันนี้พออยู่โต๊ะข้างหน้าเวทีที่พวกพี่ๆเขาเล่นเพราะเปิ้ลเป็นคนที่ชอบวงนี้อยู่แล้วแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยขอย้ายลงข้างล่างได้ไหมคุยกับน้องผู้เสียชีวิตนะคะว่าเฮ้ยเราลงข้างล่างกันไหมน้องก็ยังแบบมีความรู้สึกเอะใจวันนี้น้องก็เลยว่า
1: น้องชื่อคุณมีคุณลี่ใช่ไหม
3: คุณลี่
1: กับ
3: น้องไอค่ะ
1: ไอซ์กับลี่นะโอเค
3: ค่ะ
1: ครับ
3: ก็เลยบอกว่าชวนกันลงไปข้างล่างลี่ก็เลยว่าได้เลยพี่พอดีเดี๋ยวมีเพื่อนจะมาอีกเนาะแล้วลงข้างล่างเดี๋ยวโต๊ะใหญ่ดีอะไรเงี้ยก็พากันลงไปค่ะที่เราลงไปนั้นเรายังไม่ได้กินเลยเรายังไม่ได้เทเบียร์ที่เราสั่งไว้เลย2ลังแต่พอที่โต๊ะข้างบนเรากินอยู่ประมาณ3หรือ4ขวดแค่นี้แหละค่ะที่เหลือเรายังไม่ได้กินลงมาข้างล่างเพื่อจะมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ใกล้กับน้องๆเพราะเวลาแบบว่าอยู่ใกล้น้องเราเวลาให้กินเบียร์กันได้มันก็จะได้ง่ายอะไรเงี้ยคือแบบรู้จักกันอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้กินเลยค่ะจะรู้สึกว่าความรู้สึกของเปิ้ลอ่ะมันแปลกที่ว่าเหมือนมีกลิ่นอะไรอ่ะเหมือนกลิ่นไหม้ไหมอ่ะแต่คือเราคิดไปเองไหมความรู้สึกมันหายใจไม่โล่งแล้วมันเป็นแปลกๆเปิ้ลก็เลยบอกว่าป่ะไปดูดบุหรี่กันทั้งที่เปิ้ลก็ไม่ได้เป็นคนดูดบุหรี่นะคะ
1: ฮะ
3: ไม่ได้ดูดบุหรี่
1: คือตัวคุณเองไม่ได้ดูดบุหรี
3: ่ใช่ค่ะ
1: แต่คุณเรียก
3: น้องคนที่รอดชีวิต
1: บอกไปสูบบุหรี่กัน
3: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรคุณไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมถึงเรียกออกไป
3: ก็เปิ้ลรู้สึกแปลกแต่ไม่รู้คำว่าไปดูดบุหรี่นะเปิ้ลพูดออกมาเลยว่าป่ะไปดูดบุหรี่กัน
1: ทั้งที่ไม่ได้ออกไปสูบด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็ออกไป
3: แล้วพอเปิ้ลเดินออกไปน้องคนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะที่รอดกับเปิ้ลอ่ะเขายังไม่ไปเปิ้ลก็บอกว่าเหมือนแบบยืนรอน้องเขาอ่ะเอ้ยออกมาเร็วๆเร็วๆพี่อยากดูดเร็วประมาณเนี้ยแล้วพอสักพักน้องก็เดินมาได้ครึ่งนึงก็เดินกลับมาโทรศัพท์ที่โต๊ะยืนที่โต๊ะปุ๊บก็เดินออกไปหาเปิ้ลที่ข้างนอกพอออกมาปุ๊บยังไม่ทำอะไรกันเลยยังไม่ได้ดูดยังไม่ได้อะไรเปิ้ลก็บอกอ้าวควันอะไรอยู่บนหลังคาน่ะมันเป็นควันอะไรออกมา
1: อ๋อมันขึ้นบนหลังคา
3: ใช่ค่ะ มันขึ้นบนหลังคาเลยในระยะที่เปิ้ลอยู่นั้นคือไม่มีใครเลยอยู่ข้างนอก ก็คือมีแค่กาดอยู่ข้างหน้ากาดของเราทางประตูนะคะก็มีแค่เปิ้ลกับน้องมันก็หันหลังก็เลยแบบสะกิดน้องว่าเฮ้ยควันอะไร

0: ก็เลยแบบบอกกาดก็เข้าไปภายใช้คําว่าวินาทีนะคะยังไม่ถึงว่านาทีวินาทีเลย แล้วก็บอกว่ามองไปที่ตรงเวทีมันรู้สึกเหมือนประกายแบบเหมือนไฟช็อตประกายแบบไฟมันแตกตรงที่มือกองหรือมือเบสอะตรงข้าง
1: ๆมันแป๊บแป๊บขึ้นมาอย่าง
0: นี้ใช่ค่ะแป๊บแป๊บแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบมีควันแล้วก็ไฟดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วคือสถานการณ์นั้นคือมันเริ่มมืดไปแล้วเริ่มแบบได้ยินเสียงเริ่มเนี้ยคือน้องคนที่รอดด้วยกันเขาเข้าไปเพื่อจะไปเอาไปเรียกเพื่อนแต่กลับยังไม่ถึงไหนเลยเดินถึงแค่ประตูควันไฟกับอันนี้คือมันมาพร้อมกับเปลวแล้วเปิ้ลตัวของเปิ้ลอ่ะก็คืออยู่ต้นไม้ที่โดนเปลวไฟแต่ตัวเปิ้ลไม่ได้โดนไฟแต่ต้นไม้ต้นนั้นโดนเปิ้ลก็งงว่าเปิ้ลได้ออกไปไหนไหมในจุดนั้นค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราเข้าไปพยายามจะเข้าไปช่วยทาง
0: พยายามค่ะ
1: ถ้า
0: น้องคนที่รอดมาไม่ดึงตัวเปิ้ลไว้เปิ้ลวิ่งเข้าไปค่ะวิ่งเข้าไปโดยที่เราต้องการน้องเพราะเราพาน้องเข้าไปเที่ยวน้องนั้นคือเขามีลูกมีลูกสองคนและน้องเขากำลังแบบเหมือนทะเลาะกันแล้วยังดีกันในวันนั้น
1: อ๋อก็คือลี่กับไอซ์เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาทะเลาะกันในวันนั้นด้วยแล้วก็ดีทะเลาะก่อนหน้านั้น
0: ใช่ค่ะเขาก
1: ็แต่วันนั้นก็เป็นวันที่ดีกันแล้วก็เลยไปอยู่ด้วยกันที่วันนั้น
0: เขาก็เลยได้ไปกับกลุ่มเราปกติเราจะไปแค่ไอซ์จี้สอนแล้วก็เปิ้ลเอง
1: แต่ลี่จะไม่ได้ไปด้วย
0: ไป
1: แต่วันนั้นไปด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ลี่เนี่ยคือผู้ชายที่เป็นสามี
0: เป็นสามี
1: แล้วมีลูกสองคนคนโตเท่าไหร่นะฮะ
0: คนโต4ขวบ
1: คนเล็ก
0: คนเล็ก6
1: นั่นคนโต6สิคนเล็ก4
0: ใช่ค่ะ
1: คนโต6ขวบคนเล็ก4ขวบโอเค
0: ผู้ชายทั้ง2
1: ครับครับหลังจากนั้นคือเรามาทราบได้ไงครับว่าทั้งสองท่านไม่ได้ออกมา
0: โน no. วิ่งหาตามน้องทุกประตูทุกที่คือพยายามแล้วแบบพยายามทุกอย่างว่าจะเข้าหาน้องให้ได้แล้วมันมีเกตที่ว่ามีไฟเข้ามานะคือเปิ้ลพากันไปทุบกระจกข้างร้านเพื่อจะให้เราเข้าไปหรือว่าให้น้องได้ยินเสียงเราว่าพี่อยู่นี่นะให้ออกมาทางนี้นะแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้คือควันมันเต็มไปหมดเลยคือควันมันเต็มไปหมดคือเราไม่สามารถทำอะไรได
1: ้ครับ
0: จนเหมือนใช้คำว่าสติแตกนะคะคือหลุดไปแล้วอะคือเราไม่ได้กลัวไฟไม่ได้กลัวอะไรในตรงนั้นคือกลัวที่ว่าจะเอาน้องออกมาให้ได้จะพยายามไปเอาน้องมาให้ได้จนน้องที่รอดมาด้วยกันพยายามปลอบใจพยายามแบบคือมันไม่ไหวแล้วน้องก็พยายามเอานั่งให้สงบสติอารมณ์ว่าเดี๋ยวค่อยหาทางจนมานั่งรออยู่ข้างทางเข้าของรถที่เราจะไปจอดด้านหลังคือเหมือนหมดแรงก็เลยมานั่งกระดกน้ำอยู่ๆเขาเข็นน้องหนูมาเข็นมาโดยสภาพเหมือนไม่ได้โดนไฟไหม้คือเหมือนหมดสติกับดมควันคือแบบพอเห็นแล้วเราก็คือรู้สึกว่าทำไมไม่ปั๊มน้องหนูแล้วพอเข็นน้องไปถึงเกาะกลางเขาก็วางน้องลงแล้วก็ผ้าขาวปิดในคำนั้นหนูก็เลยบอกว่าทำไมไม่ช่วยน้องหนูไม่ช่วยปั๊มน้องหนูหน่อยคือมันไม่ปั๊มเพราะมันไปต่อหน้าเราอะคือน้องเห็นที่แบบต่อหน้าน่ะคือมันคือพาน้องไปเที่ยวไม่ได้พาน้องไปตายอะ
1: ครับคือผมเชื่อว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่น่าจะช่วยสุดความสามารถแล้วครับแล้วก็อาจจะทราบมาก่อนหน้าที่คุณจะเห็นภาพนั้นนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันก็ยังมีความสูญเสียเกิดขึ้นอยู่และความรับผิดชอบเนี่ยจะยังไงต่อไปรวมไปถึงเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตอาจจะต้องคุยกับพี่ตุ๋ยด้วยเรื่องราวของสารประกอบการนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจดเป็นร้านอาหารแต่หลายท่านนักกฎหมายหลายท่านบอกว่าไม่ใช่ไอ้เนี่ยมันบันเทิงอันนี้มันคือผับเลยละนะฮะไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วณวันนี้เท่าที่ทราบทางตัวทนายความเองเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยเรามีการเยียวยาแต่เบื้องต้นเนี่ยจะจ่าย 10,000 บาทก่อนถูกมั้ยฮะนี่คือแค่เบื้องต้นหรือว่าจะจ่ายหรือยังไงนะฮะ
2: มีเบื้องต้นเนี่ยคือจ่าย 10,000 บาทแต่ว่าเดี๋ยวมีสาเหตุที่ทำไมเบื้องต้นเราถึงจ่ายเท่านี้
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับสักครู่เดียวครับ

0: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
1: That good.

0: BlueScope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
1: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
2: คิดให้ดี
0: คิดเผื่ออนาคตด้วย
2: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
0: เลือก Metal Sheet BlueScope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
5: วันนี้พี่เซนเขาดูท่าทางเครียดว่ะ
6: แต่ฉันว่าเขาดูหึงมากกว่าเครียดนะหมอแกดิ
7: ฟังอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
8: ก็หาเงินใช้เองก็แล้วกันฉันจะไม่ให้เงินเดือนกันแล้ว
9: พ่อเงินมาให้ปอนดีกว่าปอนจะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจ
10: แกนึกว่าฉันจะให้ฝันไป
11: เดอะรันนิ่งเงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
14: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
13: แสบอะไรขนาดนี
14: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ

0: อมแรงฉุนไป
1: หอมละมุน
0: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรียโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสี่สัปดาห์หอม
1: ลองเลย
0: ใหม่โอโมพลัสคอตตอนบลูม

0: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: พี่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะโตแน
2: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อสองข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
3: สนับสนุนโดย Lini Moisture Kiss ครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra Whiteผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ครับมาสู่รายการหนกระแสนะครับเดี๋ยวก่อนไปคุยกับทางฝั่งของตัวทนายนิติคุณโอมนี่ทนายโอมแล้วกันนะ
5: ครับผม
4: เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับพี่ตุ๋ยก่อน
5: ครับ
4: ก่อนไปคุยกับทางพี่ขออนุญาตคุยอย่างนี้ก่อนนะพี่ตุ๋ยผมขออนุญาตอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นประเด็นที่เขาพูดคุยกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีการไปจดเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วตกลงมันยังไงพี่ตุ๋ยมันคือสถานบริการหรือมันอะไรยังไงกันแน
5: ่คือร้านพวกนี้ครับพี่หนุ่มมันมีกฎหมายเกี่ยวข้องหลายฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเราจะพูดถึงพระราชบัญญัติสาธารณสุขซึ่งจำเป็นต้องขออนุญาตอยู่แล้วเพราะว่าเป็นที่จำหน่ายอาหารกับ

0: แล้วก็สะสมอาหาร
1: ครับ
0: นะครับเรื่องจำหน่ายสุราต้องขออนุญาตตามพรบสัมปทานมิตรนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติควบคุมสุราพรบควบคุมอาคารเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาคารนะครับอันนี้หลักๆที่เกี่ยวข้องทีนี้พรบสถานบริการเกี่ยวไหมเกี่ยวเราชอบเข้าใจว่าคือพรบสถานบริการบอกไว้ชัดเจนแล้วครับพี่หนุ่มแสดงดนตรีตามมาตรา3อนุ5จะบอกไว้ว่าอันเนี้ยกฎหมายบอกว่าเปิดได้ถึงตีหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่พอเวลาเราไปดูพระราชบัญญัติควบคุมสุราเขาบังคับว่าให้ขายได้แค่เที่ยงคืนมันเหลื่อมกันดังนั้นคนส่วนใหญ่ผู้ประกอบการพอเห็นว่าเที่ยงคืนควรจะปิดเพราะว่าจำหน่ายสุราไม่ได้แล้วลูกค้าก็ไม่น่าจะใช้บริการทีนี้พอเป็นเรื่องของการแสดงดนตรีเนี่ยมันเข้าข่ายนี้จริงๆเราต้องไปขออนุญาตกรมการปกครองหรือว่าตำรวจในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู
1: ่
0: เนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่แน่ใจว่าตำรวจจะอนุญาตให้เป็นสถานประกอบการไหม
1: ครับ
0: เท่าที่ผมเคยมีประสบการณ์ผมรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยเห็นว่ามีการอนุญาตให้เป็นสถานประกอบการเพียงแต่ว่าเหมือนหยิบกฎหมายมาใช้
1: ครับ
0: ครับ
2: อันนี้ทนายได้เข้าไปตรวจสอบหรือยังครับ
3: ได้แล้วครับ
2: ในมุมของร้านเนี่ยตกลงเขาจด
3: ในส่วนของเอกสารใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เบื้องต้นผมดูแต่ว่าผมดูผ่านๆแล้วก็ได้ส่งมอบเอกสารพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับร้านเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องมีข้อสรุปออกมาต่อไป
2: ครับเป็นยังไงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่มีการบอกมันอยู่นอกโซน
0: ครับ
2: แล้วพอไปทำแบบนี้เนี่ยมัน
0: คือเมื่อสักครู่ผมบอกพี่หนุ่มว่าถึงตีหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นโซนปกติถ้าเป็นโซนปกติตีหนึ่งแต่ถ้าเป็นโซนนิ่งเขาก็จะถึงตีสองตีสี่มันจะมีระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติอ
2: ย่าง RCA
0: อะไรอย่างเง
2: ี้ย
0: ใช่ไหมฮะ
2: พัดพงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยอ
0: ย่างถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ถึง6โมงเช้าได้เขาจะมีกฎกระทรวงมีระเบียบมีประกาศอยู
1: ่
0: ฉะนั้นถ้าพูดถึงเอาพื้นฐานตรงเนี้ยไม่ต้องเอาอยู่นอกโซนเนี่ยคือตีหนึ่งเป็นสถานบริการถ้าได้รับอนุญาตนะครับแต่สุราเนี่ยจำหน่ายได้แค่เที่ยงคืนคือกฎหมายมาสองฉบับ
2: ครับวันนั้นขออนุญาตนะฮะเรามันธรรมดาเราไปบ่อยๆเนี่ยตีหนึ่งตีสองอยู่ถึงไหม
4: อยู่ถึงค่ะที่สองก็กัดไล่ออกมาให้หมดเลยไม่มีใครอยู่จะนั่งเมาหรือแค่ไหนจะเหลือแค่ไหน
2: ก็คือตีสองให้ออกแล้ว
4: ใช่ค่ะ
2: คือสุดก็คือแค่ตีสอง
4: ใช่ค่ะ
2: ตีสองมีการยังขายกันอยู่ไม่ขายเหล้า
4: ไหมไม่ค่ะ
2: ไม่ขายเหล้าแล้วใช่ไหมหรือยังมีอยู
4: ่ไม่มีค่ะไล่ออกหมดเลยไม่ให้นั่งกินด้วย
2: ในช่วงก่อนตีสองตีหนึ่งครึ่งมีขายเหล้าอยู่ไหม
5: ก็ผมคิดว่าน่าจะมีย
2: ังมีขายอยู่ใช่ไหม
5: ครับถ้าก่อนตีสองนะครับครับ
2: คือตีสองเขาให้ออกแล้วล่ะ
5: ครับ
2: แต่ตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยขายอยู่ผิดไหม
0: ก็คือผิดพระราชบัญญัติเรื่องการควบคุมจำหน่ายสุราแต่เรื่องสถานบริการเขาไม่ผิดถ้าเกิดเขาได้รับอนุญาตถึงตีหนึ่งหรือว่ามันสามารถไปได้ถึงตีสองกฎหมายมันคนละฉบับ
2: มันก็ต้องไปดูตรงนี้
0: ใช่ครับดูรายละเอียดกันอีกทีนึง
2: ครับ
0: ครับ
2: นะฮะทีเนี้ยโอเคพูดถึงเรื่องของเงินเยียวยากันขออนุญาตมาถามทางนี้นะฮะเห็นล่าสุดเนี่ยทางร้านเองขอโทษไปเป็นทนายให้ร้านนั้นยังครับ
3: อะไรนะครับ
2: มาเป็นทนายให้ร้านน
3: ะเบื้องต้นผมได้รับการติดต่อมาจากทางพี่สาวของพี่นายนะครับขออนุญาตเรียกว่าพี่นายแล้วกัน
2: คร
3: ับ ก็ผมได้เพิ่งเข้ามาเป็นทนายความก็ตอนเกิดเหตุหลังวันเกิดเหตุ1วันก็คือประมาณวันจันทร์มั้งครับถ้าจะไม่ผิด
2: ครับ
3: ครับผมประมาณ
2: โอเคคือที่ติดต่อมาเขาติดต่อมาด้วยเรื่องอะไรบอกว่าให้ไปดูเกี่ยวกับส่วนไหน
3: ครับให้มาเจอเขาหน่อยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นลองดูข่าวว่าเป็นยังไงผมก็ลองดูเบื้องต้นอ๋อโอเคมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวใหญ่ผมก็ได้ไปเจอเขาในวันจันทร์วันนั้นนะครับ
2: ครับ
3: นะเบื้องต้นพอไปเจอเขาเนี่ยก็สิ่งแรกที่เขาพูดผมเลยคือเขาน้ำตาไหลแล้วเขาก็บอกผมว่าเรื่องนี้จะเป็นตาบาปของน้องชายพี่และครอบครัวพี่ไปตลอดชีวิต
2: โอ้โห
3: ซึ่งผมก็ถามเขาว่าพี่มีแนวทางยังไงต่อตอนนี้แนวทางของเขาคือทรัพย์สินที่เขาเจอเนี่ยตอนนี้สำหรับของน้องชายเนี่ยมีอยู่แค่จำนวนนึงซึ่งพอสำหรับผู้เสียชีวิตเท่านั้นณตอนนี้ครับ
2: พอสำหรับผู้เสียชีวิตนะฮะผู้เสียชีวิตตอนนี้33ราย
3: ครับผม
2: นะ33รายคือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27ถูกไหมฮะ
3: ครับผม
2: แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มาเสียข้างนอกคำว่ามีเฉพาะช่วยเหลือได้เฉพาะคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือเขาตีเป็นวงเงินมาหรือยังฮะ
3: คำว่าตีเป็นวงเงินก็คือตามที่ผมได้แจ้งไปว่า 10,000 บาทเนี่ยตรงเนี้ยในส่วนตรงเนี้ยเราดูแล้วว่าครอบน่าจะครอบคุมกับณตอนนี้และอาจที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อไปได้
2: เดือนนั้นหนึ่งหมื่นบาทนี่หมายถึงว่าเป็น10,000บาทก็คือ33รายถูกไหมฮะ
3: ครับผม
2: ก็คือมีวงเงินอยู่330,000บาท
3: ประมาณ3-4 แสนครับ
2: 3-4 แสนไม่ใช่จะให้ก่อน10,000บาทคนละ10,000บาท
3: ใช่ครับอันนี้คือเบื้องต้นซึ่งสาเหตุที่เราให้ได้เท่านี้เพราะว่าทางเจ้าของร้านยังไม่ฟื้นแล้วเขาเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเอกสารตรงไหนเอกสารของร้านหรือทรัพย์สินตรงไหนมีอะไรบ้าง
2: ค
3: ือผมก็ตั้งคำถามกับเขาแบบนี้เหมือนกันที่ทุกคนถามผมถามว่าทรัพย์สินมีอะไรบ้างใครเป็นคนจัดการบ้าง มีใครรู้ข้อเท็จจริงอะไรมากกว่านี้อีกไหมซึ่งเขาก็ตอบได้แค่ต้องรอพี่นายผมก็มีเท่านี้
2: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่สาวของคุณนายเองเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบรายละเอียดเลย
3: ไม่ทราบเลยครับ
2: แต่เขาจะเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารที่เขามีการจดทะเบียนถูกไหมฮะ
3: คนที่มีชื่อในเอกสารเท่าที่ทราบตอนนี้จะเป็นคุณแม่ครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้คุยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงว่าทำไมพี่นายเขาถึงต้องเอาชื่อคุณแม่มาใส่ในนี้คุณแม่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมซึ่งคำถามพวกนี้ผมถามหมด
2: เพราะวันนั้นจะมีที่ผมได้เห็นเนี่ยเอกสารเนี่ยจะมีสองคน
3: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
3: ตามหนังสือรับรอง
2: หนังสือรับรองจะมีสองคนก็จะมีชื่อของนาย
3: ครับ
2: นะฮะแล้วอีกชื่อนึงก็ชื่อเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นใคร
3: ครับ
2: เอาเป็นคุณแม่นะ
3: ครับเป็นคุณแม
2: ่เอ๊ะพี่ตุ๋ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าขอโทษนะประเด็นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณนายเนี่ยเขาอาการสาหัส
0: ครับ
2: ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปต้องขอโทษนะผมต้องพูดแบบนี้จริงพูดแบบตรงไปตรงมาไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปถ้าหากเขากลับมาเขาคงจะมานั่งเคลียร์ตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเขาไม่กลับมาตัวแม่เขาจะเป็นไงฮะในเมื่อมันมีชื่อแม่เขาอยู
0: ่เป็นลูกบริษัทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: เป็นลูกคือบริษัทต้องรับผิดชอบในกรณีนี้ต้องมานั่งดูว่าคือคุณแม่เนี่ยเป็นผู้จัดการต้องไปดูในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นว่าถือหุ้นด้วยไหมแต่จริงผู้ถือหุ้นไม่ต้องรับผิดชอบรับผิดชอบแค่จำนวนหุ้นที่ตัวเองยังใส่ยังชำระไม่ครบกลับมาดูกรรมการมีหน้าที่รับผิดตามกฎหมายไหมถ้ามีหน้าที่ควบคุมบริหารจัดการแล้วไม่ทำปล่อยปละละเลยต้องรับผิดนะครับแต่เป็นความรับผิดทางอาญาส่วนแพ่งเนี่ย
2: อาญา
0: ใช่ครับเป็นรับผิด
2: นั่นคือหมายความว่าคือถ้าเกิดว่าคุณนายเขาไม่กลับมาถ้านายเขาไม่กลับมาแล้ว
0: ครับ
2: อาญามันก็เยอะไป
0: ก็จะมีพรบที่เกี่ยวข้องอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนพี่หนุ่มพรบสาธารณสุขพรบการจำหน่ายแอลกอฮอล์อะไรที่เกี่ยวข้องพรบคุมอาคารเนี่ยถ้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติพวกนี้ที่เกี่ยวกับสารประกอบการกับร้านอาหารก็ไปรับผิดในคดีอาญาส่วนแพ่งเนี่ยเมื่อสถานประกอบการเป็นร่วมนิติบุคคลนิติบุคคลเนี่ยรับผิดชอบในส่วนแพ่ง
2: แสดงว่าคุณแม่นี่ก็
0: อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวผมพูดคำว่าอาจจะนะครับ
2: แต่ว่าในส่วนของบริษัทมีชื่อคุณแม่อยู่
0: ใช่ครับ
2: คุณแม่ก็ต้อง
0: เป็นกรรมการก็อาจจะต้องรับผิดในคดีอาญาสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นๆแต่ในทางแพ่งเนี่ยบริษัทรับผิดชอบ
2: แต่ในขณะเดียวกันทางนี้เขายืนยันว่าเขาไปพี่สาวบอกไปเจอวงเงินอยู่ในประมาณ 3-4 แสนบาทเขาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตได้เท่านั้นเอง33รายละ10,000
0: ครับ
2: มัน
0: คือขั้นต้นเนี่ยเขาคงอยากบรรเทาแต่ผมมองดูว่าจ่ายบรรเทาไปก่อนผู้จ่ายรับได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการรับเนี่ยก็แค่ว่าได้รับเงินบรรเทาค่าใช้เบื้องต้นไม่ต้องมีบันทึกอะไรมากเพราะว่าทำให้เขาสบายใจส่วนเรื่องประกันภัยที่ผมได้ยินข่าวจากทางคปภ.พูดเอาไว้อย่างเงี้ยต้องมานั่งดูกฎหมายว่าผู้เอาประกันภัยในนามบริษัทหรือส่วนตัว
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้เดี๋ยวมาดูกันแล้วความแล้วเงินมันจะไปที่ไหนได
2: ้
0: ครับ
2: มันมีส่วนอื่นๆอีกบ้างไหมครับที่พอจะมีเงินที่จะไปเยียวยาทั้งผู้เสียหาย
3: คือแบบนี้ครับพี่หนุ่มเมื่อกี้อย่างที่พี่นายตุ๋ยพูดนะ
2: ครับ
3: ผมอย่างที่ว่าไม่ต้องมีหลักฐานอะไรมากเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ผมได้โอนค่าเสียหายที่ผมได้พูดไว้เมื่อวานให้กับผู้เสียหายบางส่วนแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยผมบันทึกไว้และเขียนไว้เลยว่าเป็นเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นไม่รวมถึงส่วนอื่นที่จะต้องจ่ายในอนาคตแล้วบางคนก็ออกมาบอกว่าอาจจะมีเอกสารอะไรไหมเซ็นย้อนหลังซึ่งผมบอกเลยว่ามันผมไม่มีครับ เราตามเจตนาที่เราแสดงไปจริงๆไม่ใช่รับหลังเราโทรไปแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่มารับเงินตรงนี้แล้วจบเลยนะผมน่าจะได้คุยกับพี่ไอซ์เมื่อวาน
2: พี่คุยกันแล้วใช่ไหม
3: ผมบอกไหมผมบอกไหมถึงเรื่องนี
2: ้เขาบอกว่าไงครับเขาโอนเงินเขาบอกว่าไงบ้าง
5: เขาบอกว่าเป็นเงินเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีการรับผิดชอบอะไรทีหลัง
2: ในส่วนอื่นๆที่หลัง
5: ใช่ครับ
2: อันนี้คือเป็นเงินแค่เบื้องต้น
5: ใช่ครับเยียวยาเบื้องต้นครับแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็ให้ผมประสานงานต่อเพราะว่าคนในวงของผมเนี่ยก็เสียใช่ไหมครับแล้วก็ต้องคุยกับญาติผมก็ได้คุยแล้วเขาตอนนี้เขายังไม่ได้รับครับ
3: ผมเข้าใจบางคนเขาอาจจะกังวลเพราะว่าด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากแล้วก็คนที่เขารับไปบางทีเนี่ยเขากลัวว่าเฮ้ยฉันรับเงินส่วนนี้แล้วอะส่วนอื่นแล้วฉันจะไปตัดสิทธิ์ในส่วนอื่นหรือเปล่าม
2: ันจบตรงนี้ไปเลยหรือเปล่า
3: ฉะนั้นผมเวลาที่ผมโทรคุยกับใครผมจะบอกทุกคนว่าการที่คุณรับเงินส่วนเนี้ยไม่ได้ตัดสิทธิ์ในส่วนอื่นนะคุณยังมีสิทธิ์อยู่คุณลองไปปรึกษาทนายความก็ได้
2: ครับ
3: ผมจะแจ้งทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
2: ๆคือในขอโทษนะฮะแล้วตอนนี้ทางคุณนายได้เป็นยังไงบ้าง
3: ทางคุณนายก็เบื้องต้นก็ตอนนี้เท่าที่ทราบก็ฟื้นขึ้นมาแต่ไม่ได้อาการดีมากพอจะเขียนตอบได้คำว่าพอจะเขียนตอบได้นะครับซึ่งผมได้ส่งรูปภาพให้พี่เม่นไปละว่าเขาเขียนกลับมาว่าอะไรเดี๋ยวอาจจะเอามาเปิดกันแต่ว่าก็คือถามเขานั่นแหละว่าเข้าไปทำไมเขาก็เขียนตอบกลับมา okay. แต่ว่าหมอคุณหมอเขาบอกว่าการที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเลือดเขายังเป็นสีดำซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร
2: เลือดยังเป็นสีดำ
3: ครับคำว่าเลือดเป็นสีดำคืออะไรผมไม่เข้าใจ
2: ได้เจอตัวเขาหรือยัง
3: ผมยังไม่ได้เจอครับ
2: แล้วที่ถามพี่สาวไหมว่าขอโทษนะฮะคือเขาโดนไฟไหม้ไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต
3: ์กี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่ทราบ

0: ไม่ทราบนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็คือ
1: แต่ว่าเท่าที่ผมสอบถามแล้วกันผมสอบถามว่าถ้าพี่ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยงั้นผมถามหน่อยว่ามีพันตรงไหนบ้างที่พันเนื้อตัวเขาบอกเป็นข้างล่างข้างหลังแล้วก็ส่วนแขนสองข้างอย่างเงี้ยครับ
0: อืมคือเท่าที่มีข่าวออกมาก็คือตัวเขาเองเนี่ยออกมาแล้วเข้าไปช่วยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าพี่สาวเขาถามว่าเขา

0: ักผ้าถูบ้านล้างจานล้างรถข้าทำอยู่คนเดียว
1: โอ้ยไอ้อ้ําก็ข้าเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยแผลมันยังไม่หายดีเลยคุณนายเข้ามาให้ข้าทำงานหนักเองก็ช่วยกันหน่อยละกันนะ
0: ช่วยกันหน่อยข้าทำจะหมดทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ย

0: ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
1: ดวงแข็งเหมือนกันนี่หว่า
2: ขอบใจจ้าตอนนี้ผู้พันมีธุระอะไรหรือเปล่ามาแต่เช้าเลย
3: จะทำอะไรก็ไม่ใช่ธุระของทหารรับใช้อย่างเองหรอกผู้พันสุธิฐานมาแต่เช้าใช่ไหม
0: สวัสดีครับคุณอาเช้าๆอากาศดีครับเหมาะกับการทำบุญแล้วก็ถือว่าเป็นการไล่ซวยด้วยครับ
2: โอ้ยนิปจะไปวัดกันเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันขอติดรถไปด้วยนะจ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องซวยเนี่ยไอ้พันซวยสุดเลยโดนมีดแทงด้วย
3: ทะลึ่งแล้วไม่เกี่ยวกับทหารรับใช้อย่างแกหรอกเจ้านายก็จะทำธุระกัน
4: มาแล้วค่ะขอโทษนะคะที่ให้ผู้พันรอนาน
0: ไม่เป็นไรเลยครับคุณอาไม่ได้รอนานอะไรเลยครับแต่ถึงแม้ว่าต้องรอนานสำหรับผู้กองผมรอได้ครับ
5: แม่คะไปทำบุญวันอื่นไม่ได้หรอคะวันนี้หนูไม่พร้อมเลยอ่ะ
4: เฮ้ยไปเลยทำบุญจะต้องมารออะไรกันล่ะจ้าหนูแดงทำดีไม่ต้องรอจ้ะไปทำบุญกันเสร็จแล้วนะแล้วก็จะไปแวะหาอะไรทานตามสบายเลยแล้วถ้าจะซื้ออาหารมาฝากแม่ด้วยนี่ก็จะดีมากเพราะว่าวันนี้แม่ขี้เกียจทำกับข้าวยังไงก็ไม่รู
0: ้ได้เลยครับคุณอาเดี๋ยวผมซื้อของมาฝากนะครับ
4: จ้ะ
0: เชิญครับ
6: ชักทำแม่งยังไงไม่รู้วะทำไมคราวนี้คุณนายแกเชียร์ออกนอกหน้าจังวะ
0: สวัสดีครับนะ
4: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
3: ตามสบายนะ

0: รู้ไหมว่าเช้านี้นะผมไม่จำเป็นต้องกินข้าวเช้าเลยมันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจยังไงไม่รู้อิ่มไปหมด
1: ไลเกอร์ท้าทายเองจะเสียแนวร่วมเหรอวะ

0: ครับก๊อฟครับเชิญครับ
1: จะไม่รบกวนเธอมากไป
0: ครับ

0: ที่ผมจะไปรับนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แทนเพราะว่ามีเรื่องสำคัญอยากเรียนปรึกษาคุณอาทั้งสองครับ
1: มีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะ
0: ก็เรื่องที่ผมอยากจะให้ผู้ใหญ่ทั้งผมมาสู่ขอเพื่อมั่นหมายผู้กองเอาไว้ก่อนนะครับคุณอาทั้งสองฟังดูแล้วเหมือนว่าอาจจะเร็วเกินไปนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจริงจังแล้วก็จริงใจกับผู้กองมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยออกนอกลู่นอกทางเลยคุณอาทั้งสองก็คงจะเห็น
1: โ
0: อ้
1: โหนี่รอดมาจากออฟฟิศได้แล้วนะยังมาเจอรออยู่ที่บ้านเลยเหรอเนี่ยผู้พันแกนี่ติดหนึบจริงๆเลยอ่ะเฮ้ยหนูแดงงานเข้าแล้วล่ะฉันว่านะ
2: ใช่นะสิ
1: อุ๊ยพันหยุดแล้วทำไมไม่บอกก่อน
3: เบาๆสิพวกมวด
1: นี่แอบฟังเจ้านายเขาคุยกันแบบนี้มันไม่ดีนะรู้เปล่าไหนสิ
0: สำหรับเรื่องของสินสอดทองมั่นเนี่ยคุณอาทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่านอกจากเงินสดทองคำเครื่องเพชรประจำตระกูลแล้วเนี่ยผมยังมีที่ดินที่สาธรด้วยนะครับกะว่าจะสร้างไว้เป็นเรือนหอระหว่างผมกับผู้กองนะครับ
4: สินสอด
1: รวมๆนี้สักเท่าไหร่จ๊ะ
5: เอ้ยขังทั้งสี
0: ่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าผมกะจะเรียนให้คุณอาได้ทราบอยู่แล้วถ้าไม่นับเครื่องเพชรกับที่ดินที่ผมจะสร้างเป็นเรือนหอเนี่ยนะครับผมยังพอมีเงินเก็บซึ่งได้มรดกจากคุณพ่ออีกประมาณ50ล้านนะครับ
1: ไม่มีน้ำยาใช้เงินซื้อหัวใจคน
3: แต่ว่าหัวใจทุกๆของฉันเนี่ยอาจจะไม่มีค่าพอให้คนเขาสนใจก็ได้นะจ๊ะ
2: ถ้าจะพูดดูถูกตัวเองแบบนี้ก็ไม่ต้องคุยกันละพัน
3: ของ

0: ก็เห็นอาผู้หญิงเขาบอกว่าไอ้พันธุ์ไปรับหนูแดงก็เลยคิดว่าผู้พันชลศรีไม่ว่าง
1: เผอิญว่าผู้กองกับผู้หมวดอัชราเนี่ยออก

0: Roy. Roy, Roy, Roy. Oh, Roy. Roy. Wow. นั่งซึมเป็นหมาหอยเลยนี่ยังไม่กินเอาไว้พันนี่ของอร่อยอร่อยนั้นเลยนะ
1: อกหักดังเปาะจะไปกินอะไรหลงแล้ว
2: จริงหรือพระสหายอำ
1: ผู้พันสุดที่ซ่านะเขาจะให้ผู้ใหญ่มาสู้ขอผู้กองแล้ว
2: ฮะเหตุไฉนจึงว่องไวรีบเร่งเยี่ยงนี
0: ้แล้วโตซีเฮ็ดจังไดวะพัน
3: ข้าก็ไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกเลย
1: เอ้าเฮ้ยเฮ้ยยังง่อยดิเว้ยไอ้พันคนนี้ข้ารู้จักอ่ะมันไม่ใช่คนแบบนี้นะเว้ยมันเป็นนักสู
0: ้
1: คำว่าแพ้คำว่าถ้อยอ่ะไม่มีในพจนานุกรมของมัน
0: นั่นดิเสียชื่อลูกชายกำนันพูนหมดนะเว้ย
3: กำนันพูน
2: กำนันพูนกำนันพูนกำนันพูนใช่กำนันพูนกำนันพูน
0: กำนันพูนยังหลับ
2: นั่นน่ะสิ
1: โผล่ขนใจต่างไปแล้วใครจะใจทีเนี้ย
2: งั้นเด็ดพี่ขอจอร์ลีไปก่อนแล้ว
1: จะไปก็จ่ายต่างก่อนเอาเงินทิ้งไว้ก่อนไม่ใช่ลุกหนีไปเฉย
4: แม่จะไปขนทองขนเพชรออกมาจากกรุนะจะเอาไปเป็นสินสอดเองดูสิว่าไอ้ความยิ่งพยองของคนเมืองนะมันจะลดลงไหม
5: Excuse me Who's up
6: Online data tracker Follows me everywhere I browse

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ได้ไหมครับ
1: Formos Omega 369
3: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย
6: ์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
7: กรุงเทพประกันชีวิต
8: อยากให้แกไปจัดการในพวกนี้พวกมันคือคนที่เล่นงานไอเยกล้วยแล้วก็แหม่ม
9: ตอนนี้พี่เอกอยู่ไหน
10: ฉันได้ยินว่าคุณหลุยจับตัวมันไว้ได
9: ้แล้วฉันจะเจอหลุยได้ที่ไหน
11: นี่สรุปว่าลิสาโดนหลอกงั้นเหรอ
12: พี่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างพี่รีบบอกผมมาให้หมดเลยนะ
13: ทุกคนที่นี่ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อคนภายนอก
14: ทุกคนจะได้รับเงินเดือน 25,000
15: แล้วงานนี้จะให้ทำอ่ะคืออะไร
16: เกมโกงเกมคืนนี้ 20:30 นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เขาว่ากันว่าลอออนอ่ะทำให้รักแร้ดำ
19: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright Gen ใหม
20: ่รวมพลัง HA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูไบรท์ใสพูดทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
21: Nivea Is For Skin
22: นวดเมติกปากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุก
23: สดชื่น
22: มีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
24: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
25: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
26: อร่อยที
27: ่ทำถึง
28: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
29: แค่อยากดูแลเท่านั้นทำได้ไหมให้ฉัน
30: สนับสนุนโดย
31: เครื่องดื่มโค้กรถดี
32: เธอแต่งงานแต่งงาน
33: พ่อจ๋าแม่จ๋าฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเพิ่งตกใจจ้ะคือพ่อจ๋าคือฮัลโหล
34: พ่อจ๋าแม่จ๋า
33: ฮัลโหลยังอยู่ไหม
35: เฮ้ยๆๆๆข้ายังอยู่ข้ายังอยู่ไอ้มาฮะแต่แม่เองนี่จะเป็นบ้าไปแล้วนี่ยืนกระทืบเท้าด้วยความดีใจ
36: ไอ้มาเอ
37: ้ยดีใจจริงๆอุ้ยชาวสุพรรณร้อยข้าจะได้อุ้มหลานแล้วเว้ย
35: นี่รับรองไม่กี่วันนะเว้ยรู้กันทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีแน่เว้ยมา
33: โอ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นด้วยเนี่ยฉันก็ค่อยโล่งใจหน่อยแต่ทีนี้มันติดปัญหาอยู่2ข้อนะจ๊ะ
35: เฮ้ยปัญหาอะไรวะ
33: ข้อแรกก็คือฉันไม่รู้ว่าผู้กองเขาจะโอเคกับฉันหรือเปล่าวะ
37: เอา
35: อ้าวไอ้มาเอ็งจะไปขอผู้หญิงเขาแต่งงานนี่เอ็งไม่ถามความสมัครใจเขาก่อนหรอวะ
33: แต่ฉันว่าฉันเคยได้ยินผู้กองเขาบอกรักฉันนะจ๊ะพ
37: ่อฮ่าเฮ้ยไอ้มาอย่างนั้นเอ็งก็ลุยเลยเว้ยไม่ต้องกลัวเอ็งจำไว้ไอ้มาลูกแม่นะไม่เป็นซองรองใครเราคนเลือดสุพรรณลุยลูก
35: ได้ยินแม่เขาไหมแล้วอีกข้อนึงอะ
33: อีกข้อก็คือพ่อของผู้กองเนี่ย
34: เขาเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างอะจ๊ะ
33: ฉันไม่รู้ว่าเขาจะรังเกียจคนบ้านนอกคอกนาอย่างฉันหรือเปล่าแถมเมียของผู้พันเนี่ย
34: ก็เป็นคนขี้เหนียวด้วย
33: ขี้เหนียวกว่าพ่อหลายร้อยเท่าเลยจ้ะ
35: อะไรวะยังมีคนขี้เหนียวเข้มกว่าข้าอีกเหรอวะเนี่ยแม่อยากเห็นหน้าจริงๆเลยเอางี้ไอ้มา
34: พ่อกับแม่นี่ใจร้อนเป็นไฟแล
35: ้
34: ว
35: เดี๋ยวพรุ่งนี้นะข้าจะไปถอนเงินเก็บที่ธนาคารเนี่ยเอามาเป็นสินสอดให้เองไปขอเมีย
37: ต้องอย่างงี้ยอมตายไม่ยอมโดนดูถูกไว้นี่เดี๋ยวแม่เหมือนกันแม่จะไปขนทองขนเพชรออกมาจากกลุ่นะจะเอาไปเป็นสินสอดเองดูสิว่าไอ้ความยิ่งพยองของคนเมืองนะมันจะลดลงไหม
33: ขอบใจนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันดีใจจังที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยถ้าไม่มีพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยฉันคงไม่ได้แต่งงาน
34: อ
33: ่ะ
34: อาจจะต้องอยู่เป็นโสดไปจนตาย
33: พูดแล้วน้ำตาจะไหล
35: เฮ้

0: เองจะพูดอย่างนั้นไอ้มาข้าก็จะน้ำตาไหลตามเองไปด้วย
1: ข้าก็ภูมิใจนะเว้ยที่มี
0: ลูกอย่างเองไอ้มา
2: ไอ้มาเองอย่าถอยลุยสู้เต็มที่เลยเองจำไว้นะเว้ยเราคนเลือดสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ย
3: จ้าแม่อีก2วันเจอกันนะจ๊ะฉันรักพ่อกับแม่ที่สุดเลยนะจ๊ะ
0: ข้าก็รักเองเว้ยไอ้มา
2: แม่ก็รักเองมากเลยนะไอ้มา
3: ฉันรู้จ้ะ
2: ไอ้มาโอ้ยพ่อจ๋าน
0: ี่ถึงวันนี้แล้วเว้ย
3: เป็นบุญของไอ้พันจริงๆที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่ขอบใจนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าชาตินี้ไม่รู้ว่าไอ้พันเนี่ยจะชดใช้บุญคุณพ่อกับแม่หมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดฉันขอไปใช้ต่อชาติหน้าด้วยนะจ๊ะ

0: อยากหลุดพ้น
1: สิ่งที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยฉันไม่ได้ทำเพราะเงินนะจ๊ะแต่ฉันทำเพราะฉัน
2: หากฉันทำตามใจ
1: ฉัน
2: อะไร
1: ฉันไม่รู้จ้ะ
2: เพราะว่าคนที่เราฝันถึงมีอยู่จริงไหม
1: สำหรับคนอย่างไอ้พันเนี่ยจ้ะถ้าเป็นคนที่ไกลเกินเอื้อมเนี่ยก็ใช่จ้ะแต่สำหรับคนที่สวยๆแล้วก็น่ารักอย่างผู้กองเนี่ยฉันว่าจะมีแต่พระจันทร์นั่นแหละจ้ะที่จะวิ่งมาหา
2: เวอร์ไป
1: จริงๆจ้ะผู้กองจ้ะผู้กองรู้ไหมว่าผู้กองเนี่ยทำให้ชีวิตน้อยๆของไอ้พันในคืนนี้เนี่ยมีความสุขมากเลยจ้ะจะหยุดก็ทำไม่ได
3: ้สักคนพระจันทร์ค่ะเจ้าของหน้ากากอยู่ที่ไหนคะ
4: ยังไงก็ขอให้ผู้กองได้เจอกับความรักนะจ๊ะส่วนฉันน่ะไม่เป็นไรจ้า

0: จริงๆเสียดายเหมือนกันอ๋อให้มามันให้มามัน
1: นี่มาอีกชุดหนึ่งไปเปิดเจอนี่ฉันว่าเท่านี้ก็คงจะพอแล้วนะแม่ฮะเยอะแยะอีแปะขี้แล้วเนี่ย
0: นี่พ่อแบบนั้นฉันว่านี่นะพวกนี้นะถ้าเกิดว่าเอามาเปลี่ยนเป็นเงินนี่นะเอามาตั้งไว้เนี่ยเป็นแนวเขื่อนกั้นน้ำท่วมได้สบายเลย
1: มันก็ต้องให้สมศักดิ์ศรีกันหน่อยสิ
0: แม่นี่นึกแล้วนะอยากจะเห็นหน้าไอ้พวกในเมืองอ่ะเวลาเห็นแสงเพชรแสงทองสาดเข้าตามันจะทำหน้ายังไงโอ๊ยนึกแล้วสะใจได้ข่มคน
1: ไอ้เรื่องเงินเรื่องของเนี่ยเราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วแม่
0: จริง
1: แต่ว่ามันก็จะต้องหาคนที่มันมีหน้ามีตาในไปขอลูกสาวเขาหน่อยนะ
0: อุ้ยจะหาใครมีหน้ามีตาก็ทั้งบางเนี่ยนะเราสองคนก็ใหญ่สุด
1: นี่แม่จำไอ้ห้อยเลยไหมไอ้ห้อยเพื่อนฉันนะเขาว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นใหญ่เป็นโตครับกลมเลยนะ
0: โอ้โหทำไมจะจำไม่ได้ไอ้เพื่อนพ่อไอ้คนที่มันไม่ใช้นี่ใช่ไหม
1: เออ
0: ปะโถไปหามันเจอเหรออ
1: ้าวถ้ามันใหญ่จริงก็ต้องหาเจอสิแม่นะ
0: เอางั้นนะ
1: อืม
0: ก็ได้เพื่อนลูกเอาไงเอากัน
1: เพื่อนลูก
0: เออ
1: เอาวะนี่ข้าวของหม

0: โหร้านขนาดนี้จะขนไปยังไงเนี่ย
1: ทุกของคนมีเงินนะ
2: ทำไมมันหายากหายเย็นอย่างนี้ไหนว่าใหญ่ครับกลมนะ
3: ก็ไม่นึกว่ากลมมันจะใหญ่โตมาโหระทึกกันขนาดนี้แต่ถามทหารข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าบ้านคงอยู่แถวๆนี้แหละ
2: โอ้ยแต่เราขับวนมา3รอบแล้วนะพ่อ
3: เดี๋ยวก็เจอนะมันอยู่ในนี้แล้วมันจะหายไปไหนล่ะ
2: อุ๊ยนั่นมีคนออกกำลังลองถามมันดูถ้าเกิดว่าใหญ่ครับกลมจริงเขาต้องรู้จัก
3: เออดีๆเดี๋ยวถามมันดูหน่อย
4: เฮ้ยนั่นมันไอ้ห้อยนี่ว่ะ
2: อ้าวเหรอ
4: ไอ้ห้อย
2: ไปลงไป
5: ใครเรียกชื่อเก่าข้าว
4: ไอ้ห้อยทางนี
2: ้เจอตัวเลยวะเฮ้ย
5: เฮ้ยพูน
4: เออข้าเอง
5: เ
4: ฮ้ยไอ้ห้อย
5: เฮ้ยเบาๆเบาๆเว้ยเดี๋ยวลูกน้องได้ยินแล้วเดี๋ยวมันจะขำเอาเป็นไงเว้ย
4: ได้ดิบได้ดีแล้วหายตัวไปเลยได้ห้อย
5: ก่อ
4: นแม่เฮ้ยนี่แม่จันเมียข้า
6: สวัสดีจ้า
5: อ๋อแม่จันที่เอ็งเคยเล่าให้ฟังตอนหนุ่มๆไหม
4: เออ
5: มายังไงกันเนี่ยฮะมาถึงที่นี่ได
4: ้ก็มาหาเองนั่นแหละไอ้ห้อยมีเรื่องจะมาขอความช่วยเหลือซะหน่อยถ้าเองไม่ได้เงินจากข้าไปเองจะมีปัญญาไปขอเมียไหมเองก็ควรจะมาขอบใจเมียข้าด้วยซ้ำไอ้เพื่อนตลกพี
7: ่ข้าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
9: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงแบงฟรีซิตแบกเก็ตเจ็ตเต็ตไบเต็ต
10: แบงแบง
11: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
12: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
13: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
14: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
14: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปอนจ์บ๊อบว้าวเย้อร่อย
16: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
17: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
19: ้ยางสุกก็รอยางสุกก็รอ
5: เฮ้ยวันนี้มาแหมไม่บอกล่วงหน้ากันก่อน
4: ขอบใจห้อยขอบใจ
5: เว้ยเมียก็ไม่อยู่ลูกก็ไม่อยู่ไอทหารรับใช้2คนก็ไม่รู้หายหัวไปไหนวะเนี่ย
4: เฮ้ยเอ็งไม่ต้องมาพิธีรีตรองอะไรกันมากหรอกไอ้ห้อย
5: เอ
4: ็งกับข้ามก็เกอกันโ
5: อ
4: ้กันเอง
5: เจอกันตั้งนานแล้วเว้ย
4: แม่จันอะไรเน
6: า
4: ะไม่เคยเห็นบ้านคนหรือไง
6: ไม่ใช่ฉันรู้สึกมันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้จ้ะโดยเฉพาะไอ้กล้วยไม้หน้าบ้านเนี่ยฉันสัมผัสได้ถึงหลังสีอมหิตอะไรบางอย่างมันแผ่ซ่านมาเลยนะ
4: โอ้ยฮิตเฮิดอะไรกันนี่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอดอุ้มล้านหรอก
6: ได้จ้ะได้จ้ะ
5: อดเดี๋ยวอดเอาว่ากันมา
4: คืออย่างนี้ไอ้ห้อย
5: ว่า
4: ข้าเนี่ยจะรบกวนเองไปเป็นเฒ่าแก่ไปขอเมียให้ลูกข้าน้อย
5: รบกวนอะไร

0: เอ็งกับข้าเป็นอะไรวะเนี่ยฮะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเรื่องกล้วยๆแบบนี้จะจับกันให้
1: แม่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะสิจ๊ะพ่อห้อย
2: ใช่คือปัญหามันอยู่ตรงนี้ห้อยตัวพ่อตาเนี่ยคนขี้เบ่งเจ้ายศเจ้าย่างแล้วมันก็มาดูถูกคนบ้านนอกอย่างเราเนี่ย
0: ดูถูกอะเนี่ย
2: ไ
0: อ้คนดูถูกข้าไม่ชอบต้องข้าต้องจัดการเองเลยอย่างเงี้ยเนี่ยจะจัดการให้ข้าชอบอย่างเงี้ยข้าชอบถ้าคนมันเร็วๆอย่างเงี้ยไปขอลูกสาวมันทำไมวะ
2: ก็ลูกข้ามันรักของมันนี่ว่า
1: ใช่จ้ะนี่นางแม่ใหญ่ยิ่งหลายกว่านะโอ้โหนางขี้งกระดับโลกเลยนะ
0: ตายแล้วเจอครอบครัวอย่างเงี้ยพังเจ๊งแน่ๆเลยอันตรายมากนี่บอกลูกชายอย่าไปขอเลยวะ
2: อ
0: ้
2: าวทำไมอ่ะ
0: เออเดี๋ยวจะเจอแบบข้าเจอไง
2: ย
0: ัง
2: ไง
0: เออพอแต่งปั๊บเนี่ยมรดกทั้งหมดเนี่ยนะแม่ใหญ่ยึดไปหมดเลย
1: ว้าว
2: เอออันนี้คืออย่างนี้สมมตินะสมมติ
0: ว่า
2: สมมติว่าถ้าเกิดเองไปขอเมียให้ลูกข้าสำเร็จไอ้นี่สินให้เองติดข้าไว
0: ้
2: ตั้งแต่ก้าวก่อนเนี่ยถือว่าเลิกแล้วต่อกันข้ายกให
0: ้ไอ้คุณ
2: เออ
0: เองป้วนน้ำลายเองห้ามเอากลับขึ้นมาใส่ปากอยู่ด้วย
2: ว่าโอ้แม่ข้าเป็นคนพูดแล้วคำไหนคำนั้น
0: เอ้ยข้าจะจัดการให้ไอ้คนบ้ายศไอ้คนขี้งกเสร็จ
1: นี่ไง
2: ให้มันสำเร็จเออมันสำเร็จ
0: เอ้ยไม่เชื่อฝีมือ
2: เขาไล่เข้ากัน
0: เดี๋ยวข้ามาพอดีเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักกัน
1: รู้จัก
0: ก
1: ัน
0: เออที่รักจ๋าที่รักจ๋าก
2: ันเลย
0: นี่เพื่อนเพื่อนผม
3: ยี่สิบ
1: อุ้ยตายตาย
3: 200ค่าดม20แต่ถ้าขโมยปรับ200
1: ฮะคุณพาช่วยคิดค่าดมดอกไม้ด้วยเหรอ
3: ยายบ้านนอกขี้ขโมย
1: ไอ้คุณนายน้ำเกลือ
0: เอ้ารู้จักกันอีกเหรอเนี่ย
1: นี่ไงฉันถึงว่าบ้านนี้คุ้นๆไงที่แท้บ้านยายคุณนายน้ำเกลือจองเข็มคนนี้แหละ
3: อุ๊ย
1: อุ๊ยไหนดู
2: อะไรอะไรแม่จันอะไร
1: เช็คดูสิเช็คดูอยากจะรู้ว่าขี้เกลือขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าเข็มมากเลย
3: แล้ววันนี้จะมาขโมยอะไรอีกเลยยะนี่คุณเช็คดูให้ทั่วบ้านเลยนะว่าอะไรหายไปบ้างหรือเปล่ายายบ้านนอกเนี่ยเผลอไม่ได้นะชอบขโมยถืออะไรติดไม้ติดมือไปเรื่อย
1: คนอย่างฉันไม่เคยขโมยของใคร
3: คนอย่างฉันก็ไม่ชอบให้ขี้ขโมยมาว่าฉันขี้เหนียวเหมือนกัน
1: อ้าวก็มาเรื่องจริงนี่โว้ย
3: ก็ขี้ขโมยจริงเหมือนกัน
1: ไอ้บอกว่าไม่ได้ขโมย
3: ไม่เชื่อโว้ย
2: ขโมยอะไรกัน
4: จ้า
1: อะไร
4: นี่ผู้พันผ่วนกับคุณนายชวัยวงที่ฉันจะให้พ่อจ่ากับแม่จ่าเนี่ยไปสู่ขอลูกสาวมาให้ฉันนะจ๊ะ
2: ที่แท้คือเองเลยไอ้ห้อยไอ้คนเจ้ายศเจ้าย่าง
0: เออข้าเองเหรอเว้ยไอ้พันเองไปฟ้องพ่อเองแบบนี้เหรอฮะ
4: ป้าจ้าฉันก็แค่พูดความจริงเล็กๆน้อยๆเองจ้า
0: ปล่อยให้ข้าด่าตัวเองแล้วก็ด่าว่าเมียเนี่ยขี้งกอีก
3: นี่นี่ไม่ต้องมาย้ำฉันเกี่ยวอะไรด้วยดูท่าทางสิบันนอกบันนอกจะมาขอลูกสาวฉันเหรออุ๊ยทองสักสลึงนึงจะมีมาขอหรือเปล่า
5: เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คอุ๊ยพ่อจ๋า
2: อะไร
5: ให้มองหาทองตามตัวหน่อย
2: มีเหรอนะ
5: ไม่เห็นมีอะไรเลยปะโถโอ๊ยตายมีอยู่นิดนึงตรงนิ้วนั่นน่ะไม่เคยนี่เล็กๆอย่างนั้นบ้างข้าไม่มีหรอกมันต้องอย่างงี้เน่อันนี้เรียกว่าหนวดกุ้งนะที่บ้านยังมีหนวดมังกรอยู่อีกเป็นกระตับเว้ย

0: อก
1: โอ้ยนอกไม่นอกก็มีเงินให้ผัวเองยืมละเว้ยอย่าคุณนาย
0: หมายความว่าไงคะคุณ
2: หมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่มีอะไรไอ้คุณ
1: ฮะ
2: ยังไงข้าก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้พลทหารกระจอกกระจอกงี้หรอก
1: อ้าวมาดูถูกลูกข้าเกินไปแล้วเว้ยนี่ลูกข้านี่นะมันได้มหาบัณฑิตนิติศาสตร์จากประเทศอังกฤษแถมจบเนติบัณฑิตแล้วด้วยแล้วตอนนี้กำลังจะสอบเป็นผู้พิพากษาแล้วโอ้ย
2: ยังโกหกกระเป๋าวะเนี่ย
1: อ้าว
2: ไอ้พันเนี่ยนะไอ้พันเนี่ยนะ
1: ไม่เชื่อเองดูนี่หลักฐาน
0: เออ
1: ถ่ายรูปมานี่ดูเป็นไงตัวจริงไม่ใช้สแตนด์อินไม่มีโฟโต้ช็อคเว้ย
0: แต่ไรดูรูปนี่
1: รูปเดียวแม่รูปเดียว
0: จริงเหรอพัน
3: ผู้กอง
0: ที่พ่อเธอพูดเป็นเรื่องจริงเหรอ
3: คือ
1: เขา
0: เธอเป็นคนขี้โกหก
3: ผู้กองผู้กองจ๋าผู้กองฟังฉันก่อนผู้กอง
1: เห็นว่าเองคนเดียวเลยไอ้ห้อยไอ้คนเจ้ายศเจ้าย่าง
2: แล้วเองอ่ะดีนักหนาเลยสอนให้ลูกโกหกคนอื่นเขา
0: อ้าวมาว่าลูกเขาเหรอไม่ว่าแนวที่ไหนอ้าวยายขี้งก
1: เฮ้ยเอาเงินค่าคืนมาเลยไอ้ห้อย
2: ไม่เว้ยชักดาบเว้ย
1: อ้าวเป็นที่ผู้พันพูดจาอย่างนี้โอ้ยคนงานแถวบ้านข้ายังมีเกียรติมากกว่านี้เลยเว้ย
2: พูดอย่างนี้นะเอง
1: ทำไม
2: ออกไปจากบ้านข้าเลย
1: เฮ้ยไล่แล้วไม่ออกยืนเต็มขาเอาตังค์คืนมาก่อนสิวะจะออก
2: เรื่องอะไรวะเองออกไปก่อนดิเว้ย
1: ไม่ออก
4: ไม่ไปถ้าเกิดว่าไม่ยอมยกลูกสาวให้ลูกชายข้าก็ไม่ออกด้วยพวกไม่อยู่ข้าก็อยู
0: ่หน้าด้าน
4: แกสิหน้าด้าน
2: ยังไงข้าก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้เองหรอก
1: แล้วเราจะเห็นดีกันไอ้ห้อย
2: ว่าไง
3: จะเย็นๆจ้าอย่าทะเลาะ

0: ผู้กองผู้กองจ้ะผู้กองผู้กองฟังฉันก่อนสิจ๊ะ
1: ฉันจะไม่ฟังคำแก้ตัวของเธออีกต่อไปแล้ว
0: ฉันไม่ได้จะแก้ตัวจ้ะฉันแค่จะเล่าความจริงให้ผู้กองฟังอะ
1: แต่ฉันไม่อยากฟัง
0: กอง
1: ก่อนหน้านี้เธอมีเวลาพูดตั้งมากมายแต่เธอก็ไม่พูดเองจนวันนี้เธอก็ไม่พูดฉันมารู้ความจริงจากพ่อของเธอเธอสนุกมากใช่ไหมที่ได้ปลอมตัวได้หลอกคนอื่นคิดว่าคนอื่นเขาโง่มากหรือไง
0: กองฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะจ๊ะ
1: แต่ฉันคิดฉันมันโง่เองที่หลงเชื่อคำโกหกของเธอ
0: ผู้กอง
1: หมดเวลาสนุกแล้วนะพันฉันจะไม่เชื่อคำพูดของเธออีกต่อไป

0: สักหน่อย
1: เอาไปใส่ให้หมดเลยนะแม่
0: จ้าจ้า
1: แหวนให้เต็มตู้เลยกระเป๋ามันจะได้ว่างๆเพื่อซื้อของกลับบ้านมั้ง
0: เออเอาของเราอยู่ถาวรเราเอาออกมา
2: คนอะไรวะเนี่ยฮะไล่ก็ไม่ไปเจ้าของบ้านเขาไม่อยากให้อยู่ก็อยู่ดันทุรังอยู่นี่แหละนี่เห็นกับเป็นเพื่อนนะนี่นะถ้าไม่เห็นกับเป็นเพื่อนนั้นเรียกตำรวจจับไปแล้ว
0: ไปเลยจ้ารีบไปแจ้งตำรวจให้ไวเลยรีบแจ้งเร็วๆเพราะฉันจะได้แจ้งเขาด้วยแจ้งจับคนที่มันเหนียวหนี้ไม่ยอมใช้หนี้มาขนาดไหนแล้วอุ๊ยี่สิบกว่าปีต้นท่วมดอกดอกท่วมต้นก็ยังไม่ยอมจ่าย
2: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าชักดาบจริงๆอะฉันน่ะกะว่าจะจ่ายเองอยู่แล้วแต่แม่จันน่ะนะไม่ไปว่าเมียของฉันด่าเมียที่เคารพประคบไปที่ไหนโธ่ถือว่าหนี้สินให้กัน
1: อ้าวไอ้ห้อยทำไมพูดประมาทอย่างนี้แหมอ้างเมียเชียวนะได้ที

0: นี่ถ้าเองไม่ได้เงินจากข้าไปเองจะมีปัญญาไปครอบเมียไหมเองก็ควรจะมาครอบใจเมียข้าด้วยซ้ำ
1: ไอ้พูด
0: ไอ้เพื่อนทรพี
1: ไอ้พูดพอเว้ยบอกแล้วไงเรื่องนี้อย่าพูดดัง
0: ๆทำไมพูดดังๆเลยเออไอ้เงินมาขอเงินฉันเงินฉันไม่แต่งใหญ่งกเข็มนี่เพราะกลัวว่าไอ้เพียชิงจะขอตัดหน้า
1: เองอยู่เองอยู่สองคนเลยเองอยู่ให้นานเท่าไหร่เองอยากอยู่อยู่ไปแต่ขอร้องอย่าพูดเลย
0: เออมันต้องอย่างนั้นโอเคตกลงตามนี้คนสุราษฎร์แล้วออกไปไปต้มน้ำจะกาแฟด้วย
2: ชอบจังไอ้เจ้าของบ้านในบ้านของเองเลยพูด
0: แ
2: ต่นี่มันสุดยอด
0: พูดนะสุพรรณน้อยไปแล้วเดี๋ยวได้กินกาแฟด้วยโอ้ยโอ้อะไรกันนี่อะไรฉันพิษอะไรอี
2: นึกถึงเรื่องเก่าหรือมันเจ็บปวดในหัวใจ
0: อะไร
2: หลอกฉันได้ในอีปวดตัวนี้หมดจะเอาเงินไปลงนะสุดท้ายมาให้เพื่อนยืม
0: โอ้โหเฮ้ยก็ไอ้หอยมันบอกว่ายืมแป๊บเดียวไงไม่นึกว่ามันจะโกงโอ้โหมันเบี้ยวนานขนาดนี้โอ้โหไปจัดเรื่องมันแล้วไปแล้ว

0: ขาดศึกบุก
1: คุณเสร็จอะไรครับคุณ
0: เออ
1: ได้เสียงอะไรครับคุณ
2: หวอมร่างกายก่อน1 2 3 4 1 2 3 4แล้วไปต่อท่าพื้นราบ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เขาเรียกว่าเต้นแอโรบิกไงโทษตายแล้วคุณเป็นคนกรุงเทพเฉยชำมัดยาด
3: แอโรบิกครับ
2: เอ้าแตะทุกโซกตีเอ้า
4: เอ้าดึงทำไมแล้วคุณนายกำลังหมันเลยอ
3: ่
4: ะ
3: เอ็งอยากจะไปมันในคุกไหม
1: เอ้าบิ๊กเบิร์กอะไรฉันไม่สนใจหรอกถ้าอยากจะเต้นก็ไปเต้นที่อื่นไม่ใช่เต้นหน้าบ้านฉัน
2: อะไรคุณนายเราคนบ้านเดียวกันนะฮะทำไมน้ำจิตน้ำใจมันแห้งแล้งอย่างเงี้ยไอ้คุณนายชวัยเข็ม
1: ไอ้ฉันคุณนายชวัยวงยะแล้วใครบ้านเดียวกันยะใครอัญเชิญมาอยู่ที่นี่ด้วยไม่ทราบ
2: พี่ห้อยไงพี่ห้อยพวกคุณนายอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับพี่พูนพวกฉันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเขามีบ้านนะเขาไม่ให้เพื่อนไปอยู่ที่อื่นหรอกเขาต้องให้มาอยู่บ้านเดียวกันเพื่อนน่ะเราก็ต้องพึ่งพาแล้วก็ช่วยเพื่อน
5: จริงครับคุณนายคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว
6: คุณอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แถมยังชวนพวกหม่อมฉันมาเที่ยวเล่นด้วยอีกต่างหาก
1: เพื่อนคุณก็จัดการเองแล้วกันแต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้ฉันนี่แหละจะจัดการคุณ
2: พื้นแล้วนะพี่ห้อย
0: นี่อาจารย
2: ์อะไร
0: ต้องคุยกันหน่อยแล้วอะไรอ
2: ่
0: ะ
2: อะไรแม่พี่ห้อยทำงงเงินที่ยืมผัวฉันไปไงพร้อมดอกเบี้ยคืนมาเลย
0: เออ
2: เ
0: อาสิใจเย็นๆเรื่องนี้คุยกันได้นี่แม่แจงอยู่จะอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ไปเถอะนะจ๊ะอยู่จนเบื่อก็ได้นานๆทีเจอกันที
7: แบบนี้พวกผมง่ายของจากที่โล่งนอนมาไหว้บ้านผู้พันเลยเด้อครับ
3: ไปใส่ลงเองไหมล่ะมาอยู่แถวนี้ทำไมกลับไปกินคลองร้อยเดี๋ยวนี
5: ้แต่อาจารย์เนี่ยเขาให้พวกเรา
0: อาจจะนับ1ถึง3
3: ถ้าไม่ไปข้าจะจับทุกคนเข้าคุกตึ้ม
2: จับไป
3: 2
2: เออหนูเถอะ
3: มัน
2: สมาชิกแอโรบิกฉันไปหมดแล้ว
1: บ้าบอกันใหญ่ละกวนประสาทที่บ้านนี่คอยดูนะ
8: ล้อก็เสียงหลงเลยคุณนายโธ่ทำเป็นไม่เคยเห็นไปได้ลูกเต้าก็โตจนบ้าเลี้ยตัวไม่ถึงแล้ว
1: ไอ้วิตรฐานมาแต่งตัวอุจาดในบ้านฉันได้ยังไงเนี่ยรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยนะ
8: อ้าวฉันก็นุ่งเข้ามาอยู่นี่ไงโธ่อยู่บ้านฉันน่ะนุ่งอย่างนี้ไม่เห็นมีใครเขาว่าอะไรเลย

0: นกรุงเทพนี่ดัดจริตจริง
1: ๆคุณมาช่วยฉันหน่อยแล้ว
0: จะไปเรียกไอ้ห้อยมันมาทำไมเออแต่ว่าเรียกมันมาก็ดีเหมือนกันนะจะได้มากินข้าวด้วยกัน
1: ว่าเลยนะยังจะกินข้าวบ้านฉันอีกเหรอเนี่ย
0: จ้
1: าไม่มีทางเป็นตายยังไงฉันก็ไม่เปลืองข้าวเลี้ยงพวกแกเด็ดขาด
0: เอาข้าวก็หุงแล้วกับข้าวกับปลาก็ทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยหรือว่าจะเทให้มามันกินเลยฮะ
1: อย่า
0: ฮะ
1: อย่าบอกนะว้ายตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
0: นาย
1: มายุ่งอะไรกับคุณจะเนี่ยตายตายตายตาย
0: ท่านนี้มันยังไงกัน
1: โอ้ตายตายตาย
0: โอ้ร้องซะเสียงดังเลยสงสัยจะดีใจไม่เป็นไรคุณนายฉันถือกติที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกเล่นๆไม่ต้องมาครอบความใจจะรอกไม่เป็นไรฮะไอ้พันเนี่ยนะเป็นทนายความ
2: ฉันยังจะเชื่อเธอได้อีกเหรอพันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนี่เธอจะพูดยังไงก็ได
3: ้บ้านเธอเนี่ยฐานะดีก็ยังสู้ที่ดินที่สาธรของผู้พันสุทธิสารเขาไม่ได้หรอกนะเธอควรจะอยู่ห่างๆหนูแดงได้แล้วเข้าใจ
4: ถ้าจะรักกันก็ขอให้รักกันนานๆนะลูกนะ
5: สาธุเลยครับป้า
6: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนนมแม่แน่ที่สุดหยุดป้อนน้ำแล้วเจ้าคะ
7: เฮ้ยน่าเกลียดน่าชังเลยลูกเอ้ย
8: กินน้ำล้างปากหน่อยนะลูก
2: ไม่ได้นะไม่ได้อะไรของเองวะ
6: ป้อนน้ำไม่ได้
8: ไม่ได
2: ้ก็แล้วกินกล้วยข้าวกล้วยบดมาก
6: ล้วยบดก็ไม่ได้
2: เอ้านี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้จะให้ลูกกินอะไรเนี่ยฮะ
6: ต้องนมแม่ล้วนๆเท่านั้น
2: นมจากเต้าแม่ไอ้หนูแค่นั้นหรืออ
6: ืมใช่แล้วเด็กในช่วง6เดือนแรกนะยังไม่ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนกล้วยเลยให้กินนมแม่ล้วนๆเลยล่ะไม่งั้นมันจะสำลัก
8: แล้วลูกข้าจะอิ่มหรืออ
6: ิ่มสิเพราะว่าในนมแม่เนี่ยนะเขามีน้ำผสมประกอบถึง 80% แล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนกว่า200ชนิดเลยนะแต่ที่สำคัญเด็กแรกเกิดเนี่ยกระเพาะเล็กจะตาย1วันเห็นว่าเท่ากับลูกลำไยและไอ้หนูเนี่ยเพิ่งออกมาได้7วันเองกระเพาะก็น่าจะเท่ากับลูกมะนาวและถ้าเอาอย่างอื่นไปป้อนให้นะมันก็จะไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะคราวนี้ล่ะลูกอิ่มไม่ยอมกินนมก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากนมเต็มที่เลยล่ะเขาเนี่ย
2: โอ้ยนมแม่ประโยชน์มันเยอะขนาดไหนกันเชียววะ
6: เยอะสิวะไม่มีอะไรแทนนมแม่ได้เลยล่ะและนี่จะบอกให้นะยิ่งการที่เอาลูกเข้าเต้าเนี่ยยิ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกเลยล่ะ
8: นมแม่ดีลูกเองถ้าข้ามีลูกเมื่อไหร่ข้าจะให้ลูกกินนมข้า
9: หาผัวให้ได้ก่อนเถิด
8: นี่

0: ็อตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทัลนมแอลลีน
1: ผมเป็นห่วงคุณแม่ผีผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะทำร้ายคุณไง
2: ฉันคงรับปากคุณไม่ได้หรอกค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะฉันก็ห่วงคุณเหมือนกันฉันต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่เป็นคนสั่งฆ่าฉัน
3: มึงจำได้ทั้งหมดแล้วละไว้พง
4: จำได
5: ้นางแพทย์เสียกล้ามาแย่งผัวฉันเหรอกล้าตบฉันเหรอ
3: คุณ
6: มีเรื่องอะไรกันคะ
7: เฮ้ยไปเอาตัวมา
3: แกจะทำอะไร
1: กูสาจอดรถลงมาช่วยคนช่างมีน้ำใจจริงๆเดี๋ยวฉันจะตอบแทนน้ำใจให้เดี๋ยวการที่เอาผู้หญิงของแกไปขึ้นสวรรค์คงไม่ว่ากันนะ
3: เฮ้ยนะ
7: เฮ้ย

บแค่นี้ถึงกับสลบเลยอ่ะดีจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะ

0: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ฉันไม่เป็นไรค่ะตำรวจมาช่วยฉันกำลังตามจับพวกมันอยู
2: ่เฮ้ย
1: พวกโจรกลัวตำรวจพอๆกับตัวผีเลยนะคะ
0: หมายความยังไง
1: ไม่มีตำรวจแล้วค่ะฉันแกล้งพวกมันมีชาวบ้านที่ไหนไม่รู้มาช่วยฉันช่วยแล้วก็ไปยังไม่ทันได้ขอบคุณเลยแล้วคุณเป็นไรไหมคะ
0: ไม่เป็นไรครับงั้นเรารีบไปกันเถอะ

0: โชคดีนะครับยังมีห้องว่างอยู่คุณคงต้องอยู่คอนโดผมไปก่อนนะไม่ทราบว่าคุณสะดวกไหม
1: ขอบคุณค่ะแค่นี้ฉันก็รบกวนคุณมากแล้ว
0: แล้วถ้าหิวเนี่ยโทรลงไปสั่งอาหารได้นะเดี๋ยวเขาขึ้นมาส่งให้แล้วใกล้ๆเนี่ยมีมินิมาร์ทอยู่ถ้าคุณขาดเหลืออะไรก็ไปซื้อได้แต่ถ้ามีอะไรก็โทรครับรับไว้เถอะครับคุณจำเป็นต้องใช้ไว้คุณจำอะไรได้แล้วค่อยเอามาคืนผมพร้อมดอกเบี้ยตกลงไหม
1: ขอบคุณค่ะ
0: อย่าลืมนะครับถ้ามีอะไรโทรหาผมได้ตามนามบัตร
1: ค่ะ
0: ไปก่อนนะ

0: ฮัลโหลผมภูมิวิทัศนัยนะเรื่องงานจัดแสดงภาพใช่ๆผมเป็นคนเลื่อนเองพอดีติดธุระด่วนสักอาทิตย์หน้าพวกคุณเตรียมตัวกันทันไหมโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองติดต่อบริษัทอื่นดู
1: เรื่องนี้ให้แพทย์จัดการให้ไหมคะพอดีว่าแพทย์เนี่ยมีบริษัทออร์แกไนเซอร์เล็กๆนะคะแต่ฝีมือเนี่ยไม่ได้เล็กนะคะงานดอกไม้นานาชาติที่ศูนย์ประชุมเนี่ยก็ฝีมือทีมงานแพทย์เองค่ะ
0: ดีครับแต่ผมว่าผมคงไม่กล้าจ้างบริษัทคุณแพทย์หรอกเพราะว่างานเปิดตัวภาพถ่ายนี่มันแค่งานเล็กๆเองขอตัวนะ
1: โอ๊ยโอ๊ย
0: คุณแพทย์เป็นไรครับ
1: สงสัยข้อเท้าจะพลิกนะคะก็รีบวิ่งตามคุณภูมิอ่ะ
0: แล้วคุณจะตามผมไปทำไม
1: ก็แพทย์ไม่อยากเสียเพื่อนดีๆอย่างคุณไปนะสิคะขอโทษนะคะที่เป็นคนพูดตรง

0: ผมก็ชอบพูดตรงคือผมไม่ชอบยุ่งกับผู้หญิงที่มีแฟนแล้วถึงจะในฐานะเพื่อนก็แล้วแต่นะผมว่าถ้าทางแฟนคุณจะไม่เข้าใจ
1: ก็เพราะอย่างนี้ไงคะแพทเลยถึงต้องรีบมาอธิบายให้คุณภูมิฟังปวินเนี่ยเขาเป็นแค่เพื่อนแพทค่ะแต่คงเข้าใจนะคะว่าแพทคงไม่สามารถไปห้ามความรู้สึกอะไรของเขาได
0: ้ผมคิดว่าผมเข้าใจนะ
1: งั้นแปลว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมคะ
0: เท้าคุณแพทหายแล้วล่ะ
1: ก็ถ้าแพทไม่ทำอย่างเงี้ยคุณภูมิจะยอมฟังแพทหรอ

0: ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ
1: ครับอย่าลืมให้อาหารปลานะ
2: ครับผมไม่ลืมแน่เพราะตอนนี้ผมไม่ต้องเอาข้าวไปให้ลุงพงแกอีกแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
2: ลุงพงแกตายแล้วครับโดนไฟคอกตายในกระท่อม
0: รีบออกเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปค่ำมืดแล้วกลางทางเสีย
3: ครับงั้นพวกเราขอตัวกันครับ

0: เสียงอะไรวะ
1: ตอนแกเอาของไปถวายหลวงพ่ออ่ะแกไปท้ายรถแน่นหรือเปล่า
0: ฉันว่าไม่แน่ใช่เสียงปิดรถไม่แน่นนะหรือว่ามีอะไรอยู่ท้ายรถเปล่าวะ

0: กูกลัวแล้ว
1: ไม่พงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะ
2: ไหนบอกว่าถูกไฟคอกตายไปแล้วไง
0: กูกลัวแล้ว
1: ช่วยกันเอาเขาลงมาจากรถดีกว่านะมาน
3: ายพงคร
1: ับไม่ต้องกลัวครับนายพงครับไม่ต้องกลัว
3: อย่าลงมาก่อน
1: อย่านายพงครับลงจากรถก่อนครับนายพง
0: อย่าไม่รู้เรื่องมันสั่งให้กูทำตกทะเลกูไม่รู้เรื่อง
2: เขาพูดอะไรของเขาอะเหมือนกับมีใครสั่งให้ฆ่าผู้หญิงอะฉันว่าเอาตัวไปส่งวัดดีกว่าไหม
3: เดี๋ยว
1: ผู้หญิงที่ไหนผู้หญิงชื่ออะไร
2: เฮ้ยเพื่อนจะไปคาดคันเขาทำไมเนี่ยเขาเป็นบ้านะเว้ยพูดจาอะไรเพ้อเจ้อไปเรื่อย
1: มีความเพ้อเจ้ออาจจะมีความจริงบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้
2: แล้วสรุปยายจะเอาไงอ่ะป่านี้ใครก็คิดว่าเขาตายไปแล้ว

0: ชุดนี้ผมว่าเหมาะกับคุณดี
1: แต่ฉันว่าไม่เหมาะค่ะมันดูดีเกินไปสำหรับฉันฉันชอบใส่อะไรง่ายๆสบายๆมากกว่า

ือมันมีวิตามิน A เยอะซึ่งวิตามิน A เนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสายตาดูแลสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะยังมีนะคะคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะช่วยนะคะป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะมีวิตามินอีนะคะมีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ช่วยทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้ผิวเรานะคะว่าถูกแสงแดดก็จะแบบไม่ถูกทำลายจนเกินไปแล้วก็ชะลอริ้วรอยของผิวอีกต่างหากโอ้โหหนูถึงบอกให้มันหนูพูดเรื่องสปายูน่าจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากไม่ได้มีโรคประจำตัวหนักหนาสาหัสเช่นไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีโรคความดันไม่ได้มีโรคที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องทานยาเป็นเฉพาะของโรคไปนะให้เลือกเอานะคะ

พญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดิ์กันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดิ์กันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้

0: จำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า turmeric with bio peppermint นะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครละคร